0: จริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
1: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
0: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
4: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
3: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: ทางนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
6: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
6: หลังจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยิงกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชน

0: พิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
3: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
4: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำสามแห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้ว ส่วนอีกคู่

0: ชินีมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา 3-0 เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา 4-2 สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย 4-0 การแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ GSS The Super Series 2026วางแสนกลางปีในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่วนที่ทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้นายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
2: 1 นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.dlt-elearning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
12: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
11: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี้
12: มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอริยะอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับสามป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
11: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
12: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับปรามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการในการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัย
11: ค่ะ
12: นะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้จัดการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTX นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
11: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
12: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการในทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกลุ่มแล้วก็หาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
11: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
12: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐหนึ่งและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรแห่งข้ามชาติดังนั้นต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรการข้ามชาติ
11: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
12: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
11: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
12: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรางเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
11: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียณตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
12: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
12: ทางสำนักงานประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับขอบคุณครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
15: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
14: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
15: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐาน ในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปกเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
14: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
17: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนสัทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
18: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
17: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของลาซาด้าประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี้
19: เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่9ถึง12นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
17: การจัดงานTSEC 2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
16: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอิร์นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
22: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
21: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันยังมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
23: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ได้ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
21: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
24: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
25: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระ เช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทั้ง2ช่องทางนะคะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตามกันได้ทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะทีมช่างเทคนิคนะคะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนายกออกมาแถลงนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะฮะมีกรอบมีเวลาอย่างชัดเจนแล้วก็มีการที่จะบอกว่าต้องมีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันด้วยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องเงียบๆไปแล้วเนี่ยคนจะไม่สนใจหรือคนไม่สนใจแล้วเรื่องเงียบๆเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะหายไปตามกาลเวลานะครับเขาบอกว่าคนไทยลืมง่ายซึ่งเป็นเรื่องจริงนะฮ
2: ะ
1: ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะฮะดังนั้นแล้วท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ท่านในฐานะนายกและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องมีการกำกับดูแลและหาคนผิดมาลงโทษแล้วก็จะกำจัดกระบวนการนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นรับราชการแล้วเริ่มต้นจากการทุจริตเริ่มต้นจากสิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วจะทำงานดีได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญและมีการกำกับดูแลกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องนึงฮะทางการเมืองฮะศาลรัฐธรรมนูญนะครับนัดประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสนี้ฮะ9กรกฎาคมนะครับ 9:00 น.นะฮะโอ้เลขดีนะฮะ9กรกฎาคม 9:00 น.เพื่อให้ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านนะฮะ 9+9+9 นะครับลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซิว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยนะฮะมันด่วนจริงมั้ยนะฮะมันด่วนจริงมั้ยนะฮะคำถามคือถ้าไม่ด่วนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ด่วนปุ๊บเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาเนี่ยด้วยมติ2ใน3 2ใน3ตุลาการก็คือ6ท่านตุลาการรัฐธรรมนูญมี9ท่านนะฮะ6ท่านถ้าชี้บอกว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยมันไม่ด่วนและมันก็ไม่จำเป็นต้องออกปุ๊บเนี่ยคือในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเงินที่กู้ไปเนี่ยไม่ต้องคืนนะครับถือว่าใช้ได้แต่พ.ร.ก.นี้เสมือนว่าไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ที่ได้ทำลงไปแต่มันจะนำมาสู่เรื่องของความรับผิดชอบของประมุขฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงความรับผิดชอบรับผิดชอบในที่นี้สูงสุดเนี่ยก็คือการลาออกของนายกรัฐมนตรีหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.นี้ไม่ด่วนจริงและพ.ร.ก.นี้ก็ไม่ชอบอะไม่ชอบด้วยกฎหมายแบบนี้นะฮะมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีถามว่านายกรัฐมนตรีไม่ลาออกได้ไห
2: ม
1: ไม่ลาออกก็ได้แต่จะนำมาสู่การเรียกร้องของคนอื่น
2: ๆ
1: บอกให้ลาออกลาออกนะครับและถ้ายังไม่ลาออกอีกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวก็จะมีการจัดตั้งม็อบแล้วก็กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยออกมากดดันนอกสภาและถ้าเกิดม็อบไปชนกับรัฐบาลก็นำไปสู่รัฐประหารนี่คือสิ่งที่เขามองกันไปข้างหน้าหากเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายนี้ขึ้นจริงอันนี้เป็น worst case scenario ที่มองกันเอาไว
2: ้
1: หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูเมื่อวานไปถามนายกเหมือนกันในประเด็นนี้นะครับนายกก็ตอบมาอย่างชัดเจนนะครับอ้าวเรื่องของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ EEC และ BOI นะครับคนก็จะงงๆอะไรคือ EEC อะไรคือ BOI ฮะ EEC อยู่ที่ภาคตะวันออก
2: ใช
1: ่เป็นแหล่งอะไรนะครับ
2: พัฒนาพิเศษ
1: เขตเศรษฐกิจ
2: พัฒนาพิเศษ
1: ภาคตะวันออก
2: ภาคตะวันออก
1: เขาก็มี วิธีการแนวทางอำนาจหน้าที่ของเขา BOI คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็จะมีแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนของคนที่จะมาลงทุนเนี่ยจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยไปดูแลกันตรงนี้นะครับสองหน่วยงานนี้เนี่ยพอไปดูแล้วปุ๊บเนี่ยเอ๊ะอำนาจหน้าที่เนี่ยมันก้ำกึ่งกันนะครับและทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะแข่งกันแย่งชิงพื้นที่กันหรือเปล่า
2: ะ
1: นะเพราะ BOI เนี่ยมันดูหมดนะฮะเรื่องของการลงทุนส่วน EEC ก็ดูเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในจังหวัดที่เกี่ยวข้องแต่อำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันมากคือการส่งเสริมการลงทุนคำถามอยู่ที่ว่าพอทำแบบนี้แล้วปุ๊บอำนาจหน้าที่มันก้ำกึ่งกันมันคือการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่กันหรือไม
2: ่
1: แล้วก็มันก็จะไปสู่เรื่องของการปัญหานอมินีแล้วก็นิคมเถื่
2: อ
1: นมีคำนี้ด้วยนะฮะนิคมเถื่อนนะฮะอันนี้ก็ท่านนายกก็ออกมาตอบเหมือนกันเรื่องกระแสข่าวการย้ายสถานที่การจัดงานเพื่อสวนโลกนะครับที่โคราช2029นะครับก็ยืนยันจัดที่เดิมฮะอำเภอเดิ
2: ม
1: คือตอนแรกเนี่ยก็จัดที่โคราชแล้วบอกว่าเฮ้ยจะไปจัดที่อำเภอคงทำไมไม่ไปจัดที่ปากช่องเออนะก็มีกระแสเหมือนกันพอมีกระแสแบบนี้คนที่เขาไปลงทุนคนที่เขาทำนู่นทำนี่เขาก็ระส่ำระสายสิครับระส่ำระสายสิครับว่าเฮ้ยแล้วจะยังไงคือแผนนี้ระยะยาวนะครับไม่ได้จัดขึ้นปีนี้ปีหน้าจัดขึ้นปี2029อีกกี่ปี
2: อีก3ปี
1: อีก3ปีอะไรจะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้บ้างอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินราคาขึ้นน้ำไหลไฟสว่างถนนเกิดขึ้นนะครับก็นั่นแหละคนในพื้นที่เนี่ยมันได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็คือถ้าย้ายปุ๊บเนี่ยคนในพื้นที่ที่เขาไปลงทุนไว้แล้วอะหรือบางคนที่เขาไปเก็งกำไรที่ดินไว้แล้วไม่รู้ใครเหมือนกันนะ พอฟังแบบนี้เนี่ยอำเภอคงเนี่ยเนื้อหอมนะเพราะอีก3ปีปุ๊บน้ำไหลไฟสว่างแล้วก็คือที่ราคาที่ดินยังไงก็ขึ้นเพราะมีงานพืชสวนโลกไปตรงนั้นถนนก็จะต้องมีการขยายเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยบริการสาธารณะมันต้องดีขึ้น
2: ค่ะ
1: นะฮะตรงนี้เองฮะก็ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเอกชนเขาก็บ่นบอกว่าจะเอายังไงเอายังไงเอาให้ชัดเลยจะย้ายก็ย้ายเขาจะได้ไม่ต้องไปลงทุนตรงนี
2: ้
1: นะฮะก็ชัดนะฮะเมื่อวานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ชี้แจงบอกยืนยันก็อยู่ที่
2: เด
1: ิ
2: ม
1: นะยืนยันอยู่ที่เดิมนะฮะอันนี้ความเคลื่อนไหวของข่าวที่จะมาลงรายละเอียดกันในวันนี้ฮะไปดูท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ฮะได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลภาพรวมเพื่อส่งต่อเรื่องของการลงโทษทางกฎหมายฮะนายกย้ำและยืนยันบอกกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายรวดเร็วและโปร่งใสนะครับอันนี้ต้องย้ำฮะรวดเร็วและโปร่งใสนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้โหตั้งกระบวนการอะไรกันมาตั้งเยอะมีคนนอกมาตั้งแยะเนี่ยมันจะนานไหมท่านบอกว่ารวดเร็วและโปร่งใสวางกรอบเวลาด้วยนะครับ
2: ค
1: ณะกรรมการชุดนี้ตั้งปึ้งปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งชุดใหญ่เนี่ยภายใน30วันการดำเนินงานชุดใหญ่เนี่ยภายใน30วันนะเพื่อให้คำตอบชัดเจนกับสังคมพูดง่ายๆภายใน30วันเนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่ที่พูดมาเนี่ยต้องมีคำตอบให้กับประชาชนให้ได้นะครับ30วันนับแต่เมื่อวานเนี่ยก็นับไปจนถึงเดือนหน้าก็ประมาณสักกี่วันฮะถึงวันที่เท่าไหร
2: ่วันที่6ที่7
1: ก็ประมาณวันที่6ที่7สิงหาคมเนี่ยก็จะมีคำตอบให้ชัดเจนกับสังคมนะครับชื่อแล้วก็จะบอกว่าไม่มีการช่วยเหลือและวิ่งเต้นกันอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจะเห็นว่าหน่วยงานที่เพิ่มมานะครับในฐานะคณะกรรมการเนี่ยเพื่อสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบไม่ใช่มหาดไทยมาสอบมหาดไทยอย่างเดียวนะฮะเอามาทั้งตำรวจด้วยนะฮ
2: ะ
1: สอบสวนกลางนะครับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพยานหลักฐานปปท.ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจับการทุจริตนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วก็มีความเป็นกลางนะครับสองหน่วยงานนี้ก็จะมาช่วยในการสืบสวนสอบสวนในกระบวนการตรงนี้นะครับสำหรับคณะกรรมการที่จะมาสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตท้องถิ่นซึ่งโทษทางวินัยในฐานวินัยร้ายแรงเนี่ยมีแค่สองสถานนะครับปลดออกกับไล่ออกกล่าวคือบุคคลผู้มีรายชื่อเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมี5ท่านโทษ2สถานเท่านั้นนะครับถ้าบอกวินัยร้ายแรงคือปลดออกกับไล่ออก นะครับอีกอันนึงคือถ้าสุจริตอ่ะก็รอดไปแต่ถ้าต้องโทษปุ๊บเนี่ยมีโทษแค่2 สถานคือปลดออกกับไล่ออกนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของทุจริตท้องถิ่นส่วนผลโพล่าสุดนะฮะ
2: ค่ะ
1: ผลโพล่าสุดคะแนนนิยมของรัฐบาลครับลดลงไปร้อยละ5นะครับไปถามนายกนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงมั่งแม่นายกก็บอกน้อมรับผลการสำรวจดังกล่าวเพื่อเร่งมาแก้ไขและปรับปรุงประเมินว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบผลงานเชิงบวกในหลายๆด้านนะฮะด้านไหนบ้างครับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้น
2: ค่ะ
1: แต่อันนี้ผมก็เห็นอยู่นะครับ
2: มีอยู
1: ่ก็รายงานกันอยู่นะครับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็รายงานกันอยู่นะครับเสถียรภาพการของตลาดหุ้นไทยยืนเหนือ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่สนับสนุนประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เขาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์หรอกครับนี่ผมว่าผมประชาสัมพันธ์ทุกวันนะฮะ
2: ได้ยินอยู่นะ
1: ได้ยินประชาสัมพันธ์ทุกวันคือต้องดูเนื้อลึกของการประชาสัมพันธ์ว่าถ้าพูดถึง OECD ประเทศไทยได้อะไรฮะคนยังงงๆอยู่เลยฮะว่า OECD คืออะไรเราพูดถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP เนี่ยเติบโตอย่างนั้นเติบโตอย่างนี
2: ้
1: แต่ว่าคำถามคือประชาชนบางทีไม่ได้อยากทราบตัวเลขประชาชนอยากรู้เนี่ยประชาชนได้อะไรเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนและจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเขาได้ยังไงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการ2 สิ่งผลกระทบกับประชาชนเกิดอะไรตอนนี้ประชาชนได้อะไรชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปยังไงและใช้ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆถ้าเราไปบอก GDP เนี่ยอะไรคือ GDP
2: อ่ะใช่ก็ไม่รู
1: ้แล้วในทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้า GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยมันโตขึ้นนะคุณปริศรามันไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนมันจะอยู่ดีกินดีนะครับมันเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเหมือนในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า GDP โตอย่างนั้นโตอย่างนี้พอสแกนไปโดยรวมแล้วเนี่ยมันคือทางด้านของการส่งออกสภาพอื่นๆส่วนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เติบโตไปด้วยดังนั้นถ้าเราดู GDP ภาพรวมเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งคือภาพรวมของประเทศว่าเศรษฐกิจมันโตขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับกันอ่ะนะอันนี้ก็คือตัวเลขเนี่ยแม้จะประชาสัมพันธ์ลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าประชาชนรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรจากเรื่องนี
2: ้
1: ชีวิตเขาไม่เปลี่ยน

0: ให้ถูกกลุ่มเป้าหมายใช้คำพูดให้คนเข้าใจง่ายและทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ย มันก็จะทำให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราต้องอยู่โลกใบเดียวกันก่อนอยู่โลกใบเดียวกันคือหมายความว่าสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ใช่ประชาชนรู้สึกว่าโอ้โหยากลำบากแล้วภัยแล้งมาแล้วแต่เรายังบอกว่าโอ้น้ำยังมีเพียงพ
1: อ
0: สมมตินะสมมติถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธข่าวสารอย่างสิ้นเชิงนะฮะเดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยรับทราบผลตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็น้อมรับผลดังกล่าวเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของกรณีการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยท่านนายกกำชับมานะคะให้ตรวจสอบทุกกรณียึดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบให้ได้ทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในกรณีทุจริตด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังให้จัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลในกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคืออย่างที่คุณทรงพลบอก30วันนะคะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการค่ะก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ในข้อกฎหมายด้วยใน30วันนี้นะคะทุกๆ10วันจะต้องมีการรายงานให้ท่านนายกได้รับทราบนะคะ30วันก็นับตั้งแต่6กรกฎาคมเป็นต้นไปต้องมีความชัดเจนให้กับสังคมค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะดำเนินการไปอย่างเข้มงวดชัดเจนแล้วก็โปร่งใสในทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็จะต้องสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของกรณีเนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีบางท่านนะคะที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเรื่องนี้ค่ะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็พูดถึงกรณีสรรหาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่หลังจากที่อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกนะคะก็คือคุณรัชพงษ์ชูแก้วนะคะเนื่องจากว่าถูกพาดพิงนะในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้คุณพิพัฒน์บอกว่ายังไม่ได้มีแนวคิดที่จะแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าอยากจะให้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เอาไว้ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือท่านบอกพยายามที่จะยับยั้งการลาออกเอาไว้แล้วแต่ว่าในที่สุดก็ต้องอนุมัติไปตามกระบวนการนะคะคือจริงๆก็อยากจะให้ผลการสอบสวนเนี่ยออกมาก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆไหมหรือว่าบริสุทธิ์จริงๆไหมนะคะก็ท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าพิสูจน์แล้วเนี่ยบริสุทธิ์จริงนะคะก็จำเป็นที่จะต้องดึงกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมส่วนตำแหน่งนี้ก็จะเว้นว่างไว้ก่อนนะคะท่านบอกก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าข้าราชการมีความสามารถจำนวนมากเหมือนกันในการทำงานนะคะส่วนประเด็นที่ว่าการลาออกของทางเลขานุการเนี่ยมีสาเหตุมาจากกระแสข่าวทุจริตสอบหรือไม่คุณพิพัฒน์ชี้แจงนะคะว่าเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณากันไปตามขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงคมนาคมแต่อย่างใดก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ก้าวก่ายนะคะยังไงก็อยากจะรอความชัดเจนที่ปรากฏขึ้นมาก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ขึ้นมาแทนตำแหน่งเดิม
0: ครับก็เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับไม่ให้คือกันไว้ไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ค
0: ือถ้าใครที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีชื่อเนี่ยอยู่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกทุกคนนะครับแต่ว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยแอดวานซ์กว่าหรือว่าไปไกลกว่าก็คือว่าออกแล้วเนี่ยก็ยังเหลือก็ยังเว้นว่างเอาไว
1: ้
0: ก็คือกล่าวคือถ้าเกิดพ้นจากข้อกล่าวหาหรือว่าสุจริตแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะให้กลับมาก็คือยังยืนยันแหละว่าเหมือนจะยืนยันให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบว่าหากเกิดความมัวหมองเนี่ยในกระทรวงคมนาคมหรือว่ากับตัวท่านเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะพิสูจน
1: ์
0: นะครับด้วยการลาออกก็คือเหมือนย้ายออกไปก่อนนั่นแหละถ้าเป็นในเชิงของข้าราชการนะครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าไม่มีความผิดเนี่ยก็ให้ย้ายกลับมาก็คือยังเว้นตำแหน่งตรงนี้ในฐานะเลขานุการเนี่ยให้เขากลับมาดำรงตำแหน่งหากเขาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะอย่าลืมว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าคณะกรรมการจะชี
1: ้
0: ว่าผลการสอบเนี่ยถือว่าเป็นการทุจริตหรือว่าเป็นความมัวหมองของตัวของคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดู30วันใช่ไหมครับ
1: 30
0: วันนะครับ30วันบวก7วันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยตอนท่านนายกเนี่ยให้คำมั่นบอกว่า7วันเนี่ยจะต้องมีความคืบหน้าและนายกก็จะแถลง

0: ง
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับคนก็รอเอ๊ะเมื่อไรจะแถลงเจ็ดว
1: ัน
0: แล้วนี่ปรากฏว่าอ๋อ7วันไม่นับเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ก็เลยเป็นเมื่อวานนี
1: ้
0: นะฮะแล้วก็7วันบวก30วันเอาละก็เราก็จะได้เห็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คนก็บอกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วเพิ่งจับได้หรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ในสังคมไทยและเราอยากจะเห็นภาครัฐดำเนินการอย่างจริงจังรัฐบาลก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงก็คือนายกรัฐมนตรีช
1: ่
0: วงนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเรื่องราวออกมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเตะตัดสกัดขากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังๆในกระทรวงมหาดไทยนี่โดนหนักนะครับตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างฮะภูเก็ตช่วยน้ำเงินด้วยแล้วก็มาเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับก็เป็นการเมืองเกือบทั้งนั้นแล้วก
1: ็
0: มีเรื่องข้อเท็จจริงอยู่ด้วยนะครับดังนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็จัดการอย่างเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวต้องดูฮ
1: ะ
0: ผมว
1: ่
0: าภายใน30วันเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะฮะอ่ะไปดูเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการตัดสินนะฮะจะมีคำวินิจฉัยขออภัยคำร้องนะฮะที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซิว่าพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยมันด่วนจริงไหมนะฮะเพราะว่าฝ่ายค้านเขามองว่าส่วนที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตพลังงานเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยไม่ควรใช้เงินตรงนี้ไม่ควรใช้เงิน400ล้านบาท ม
1: ัน
0: ควรใช้งบปกติที่สามารถทำได้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนขัดกับวัตถุประสงค์ของพรก.กู้เงินนะฮะฝ่ายค้านก็ว่าอย่างนั้นส่งไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายก็ต้องวินิจฉัยภายใน60วันนะครับถ้าศาลวินิจฉัยว่าพรก.นี้ไม่ด่วนจริงไม่ด่วนจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องนำไปสู่อย่างที่ผมบอกความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารคือนายกก็ต้องลาออกนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบทางการเมืองที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายนะครับแต่มันคือวัฒนธรรมทางการเมืองที่ต้องทำนะฮะตรงนี้เองมันก็จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลไปถามท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมนตรีมหาดไทยฮะสัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเอกสารประกอบไปแล้วนะครับซึ่งการให้คำชี้แจงในฐานะรัฐบาลก็สุดแล้วครับแต
1: ่
0: การวินิจฉัยของศาลเนี่ยผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามมีแผนสำรองไหมครับหากผลออกมาเป็นลบครับนายกก็บอกว่าเราคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรเราก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆเราต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อครับว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงมั่นใจหรือไม่นายกกล่าวว่าเราปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลประกอบข้อเท็จจริงนะครับเรื่องมั่นใจมันไม่มีใครมั่นใจหรอกเพราะเราไม่ใช่คนตัดสินนะฮะวันที่9ก็ดูฮ
1: ะ
0: 9โมงเช้าต
1: ุ
0: ลาการทั้ง9ท่านจะตัดสินกันว่าอย่างไรนะครับน
1: ่
0: าสนใจมากครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องของ EEC นะคะแล้วก็ BOI เมื่อช่วงต้นที่คุณทรงพลเกริ่นกันให้ฟังนะคะว
0: ่
1: าทั้งสองหน่วยงานนี้เนี่ยอาจจะมีภารกิจที่คล้ายคลึงกันนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของประเทศนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะท่านนายกบอกว่าคือทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็ต้องทำงานภายใต้กรอบแล้วก็อำนาจของแต่ละหน่วยแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันเนี่ยก็คือการส่งเสริมการลงทุนของประเทศนะคะซึ่งท่านนายกก็ยืนยันว่าเป้าหมายเดียวกันก็จริงแต่ว
0: ่
1: าไม่ใช่การชิงพื้นที่หรือว่าแข่งกันเองนะคะก็อยากจะให้มองภาพรวมของประเทศเป็นสำคัญซึ่งรัฐบาลเนี่ยคือให้ความสำคัญกับการดึงดูดของการลงทุนในทุกๆพื้นที่แล้วก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับประเทศด้วยนะคะ ส่วนข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมเถื่อนแล้วก็ใช้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทนหรือว่าโนมินีนะคะท่านนายกยืนยันว่าทางรัฐบาลเองก็ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดเนื่องจากประเทศไทยเราเองก็มีกฎหมายรับรองเรื่องนี้อยู่แล้วรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เตือนผู้ที่คิดจะฝ่าฝืนหรือท้าทายกฎหมายนะคะรวมถึงไปข่มเหงรังแกประชาชนผู้ประกอบอาชีพสุจริตรัฐบาลก็จะติดตามนะแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องติดตามดูนะครับคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันเกิดการทับซ้อนของ2 อำนาจคือ EEC กับ BOI
1: ค่ะ
0: นะครับที่เป็นหน่วยงานเนี่ยที่ดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่นะครับดังนั้นเมื่อมันเกิดการทับซ้อนปุ๊บเนี่ยแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญคือการที่จะไม่ให้ EEC และ BOI ไม่แย่งพื้นที่กันเนี่ยมันสะท้อนออกมาเหมือนกันว่าภาครัฐเนี่ยคือเรื่องของการจัดองค์กรอะไรต่างๆเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งยังไงไม่ให้เขาทำงานซ้ำซ้อนกันหรือแม้หน่วยงานเดียวกันบางทียังทำซ้ำซ้อนกันเลยนะครับทำซ้ำเหมือนกันซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วผลผลิตก็ออกมาปรากฏว่าทำงานเหมือนกัน2คน
1: อ
0: ่ะก็เสียแรงเปล่า
1: ใช่
0: แบบนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้คนละแบบกัน
1: ค
0: ือ BOI แล้วก็ EEC เนี่ยก็คือต้องทำงานร่วมกันคือนายกบอกว่าต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ผลประโยชน์ชาติโดยรวมไม่ใช่ว่าทำงานซ้ำซ้อนกันหรือว่าแข่งขันกันเองเนี่ยแล้วก็เตะตัดสกัดขากันเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะฮะแบบนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยพึงประสงค์นะไปดูเรื่องของอะไรอื่นๆเนี่ยอ๋อ TOR TOR เรือฟริเกตของกองทัพเรือจำได้ไหมฮะเรือฟริเกตคือเรือรบผิวน้ำขนาดกลาง มีความคล่องตัวสูงนะครับนานแล้ว มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรกันไปนะฮะแล้วก็มีการ อภิปรายกันในสภาแล้วมีการพาดพิงจากส.ส.พรรคประชาชนสงสัยดูหนังมากไปนะฮะ เรื่องทนายปีศาจนะครับ ไปอภิปรายบอกเรื่องของรัฐมนตรีกลาโหมว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจรัฐมนตรีกลาโหมคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับก็บอกครับบอกว่ามีกระแสข่าวนะผู้สื่อข่าวไปถามมีกระแสข่าวเตรียมฟ้องคุณเอกราชอุดมอํานวยส.ส.พรรคประชาชนไปอภิปรายท่านบอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีปีศาจนะฮะผมก็ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะฮะทนายปีศาจแต่เข้าใจว่าเอามาจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะซึ่งในการประชุมสภานะฮะท่านก็บอกครับว่าอ๋อท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะและเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้จากกระแสซีรีส์ที่ได้รับความนิยมไปเกาะกระแสนั่นแหละนะครับไปผูกโยงกับโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือซึ่งตนจะไปปรับเปลี่ยน TOR แต่ตามข้อเท็จจริงฮะโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตเนี่ยได้พิจารณาตามความต้องการของกองทัพเรือด้วยไม่ได้ยึดตามหลักข้อกำหนด TOR เพียงอย่างเดียวพร้อมระบุว่าก่อนที่จะทำร่าง TOR ต้องมีการตั้งคณะกรรมการคุณธรรมกำกับดูแลทุกครั้งทุกขั้นตอนจึงขอให้รอกองทัพเรือพิจารณาบริษัทที่ชนะการประกวดราคาแล้วเสร็จจึงจะรู้ว่าไม่มีใครไปสามารถเปลี่ยน TOR Nano Standard หรือระบบพื้นฐานอาวุธยุทโธปกรณ์ได้นอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ยังได้สำทับและย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เป็นคนเลวร้ายถึงขนาดจะทำให้เรือฟริเกตที่จัดหาผ่านโครงการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือรบเดิมที่มีรวมถึงไม่สามารถฝ่าฝืนการฝึกอื่นๆได้นะครับก็ปฏิเสธนะครับเรื่องของที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปกล่าวหา
1: อ
0: ันดับแรกรัฐมนตรีปีศาจบอกไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นปีศาจนะเขาบอกว่าคนที่วิจารณ์เป็นเด็กไม่มีวุฒิภาวะเอาคำนี้ไปเกาะกระแสซีรีส์แล้วมาพิพากษ์วิจารณ์เพื่อเรียกกระแสอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของ TOR การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรือฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องดูทางกองทัพเรือเนี่ยดำเนินการกันต่อไปนะครับครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณ ยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยทางท้องถนนนะครับมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้นะครับก็คือเด็กพิเศษอายุ11ปีนะครับขับรถไปชนพระธุดงค์นะครับอันนี้เป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนในเรื่องราวเหล่านี้กันครับการใช้ถนนในการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับพระธุดงค์หรือว่าการจัดงานอีเวนต์ต่างๆประเทศไทยเนี่ยควรที่มีการจัดระบบมากขึ้นกว่านี้หรือไม่มาตรการทางกฎหมายเนี่ยในการที่จะดูแลเด็กหรือผู้ปกครองการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับเรื่องของถนนไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปนะครับถอดรหัสโศกนาฏกรรมเด็ก11ปีนะครับขับรถชนพระธุดงค์ครับพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศลาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอคะสำหรับสังคมไทยเราเนี่ยคือเรากังวลเรื่องของเด็กพกอาวุธมากเลยแต่ว่าในกรณีของเด็กออกมาขับรถเนี่ยคือเราไม่เคยมองถึงเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาเลยจริงๆค่ะคุณหมอเราจะเปลี่ยนมุมมองสังคมให้มองเรื่องนี้ตระหนักถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างดีคะ
11: อ
1: ๋
11: อใช่เลยครับคือบ้านเราอ่ะเวลามองเรื่องบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กขับรถหรือว่าเรื่องการมีกิจกรรมบนถนนเนี่ยมองเป็นเรื่องปกติฮะคุณทรงพลคุณปณิศราหมายกับว่าก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เด็กคนเนี้ยมาขับรถไปตลาดไปส่งตายายหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ค
11: ราวนี้ดีไม่ดีบางที่ก็อาจจะมองว่าเด็กเก่งเนาะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น นอกจากไม่มองเป็นเรื่องปกติก็อาจจะไปมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องชื่นชมบางที่นะคราวนี้ผมคิดว่าประเด็นคือเราต้องทำให้เรื่องเด็กขับรถแล้วก็เรื่องการมีกิจกรรมบนถนนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องไม่ปกติอะ
0: ครับ
11: หมายความว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยนะฮะทั้งเด็กขับรถแล้วก็การมาทำกิจกรรมบนถนนเนี่ยมันต้องมีกระแสว่าเฮ้ยมันเรามาปล่อยให้เด็กขับรถหรือว่าเรามาปล่อยให้มีขบวนแห่มีขบวนพาเลทอยู่บนถนนหรือว่ามีกิจกรรมการเดินการวิ่งบนถนนอะไรเยอะแยะโดยที่ไม่มีการจัดการได้ไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็เรียนคุณทรงพลเนาะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีกระแสนำเนี่ยนะครับจะทำให้หน่วยงานมาจัดการหรือว่ามาใช้กฎหมายบนถนนเนี่ยไม่ง่ายเอาง่ายๆเนี่ยอย่างตำรวจนะคุณทรงพล
0: ครับ
11: ถ้าเขาจะไปบังคับใช้เด็กขับรถหรือว่าจะบังคับใช้บางเรื่องบางราวเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่มีกระแสนำเนี่ยมันก็จะมีดราม่า
0: คร
11: ับ แต่ว่าเฮ้ยมาอยู่ดีๆก็มาบังคับใช
0: ้
11: หรือสังคมก็จะมองว่าเฮ้ยทีผู้ร้ายโจรผู้ร้ายไม่ไปจับมาจับคนทำมาหากินบนถนนอะไรเงี้ยนะครับ
0: มารังแกประชาชนว่าอย่างนั้นเถอะ
11: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือผมคิดว่าถ้าสังคมหรือว่านอมบรรทัดฐานของสังคมมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐจะต้องเข้ามาจัดการตรงเนี้ยมันจะทำให้ตำรวจเนี่ยเขาชัดเจนในบทบาทแล้วก็สามารถเข้ามาจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เพราะงั้นประเด็นผมก็คือว่าเรื่องแบบนี้มันต้องการมีกระแสของสังคมนำเสริมไปด้วยครับไม่ใช่สังคมมองอย่างนึงแต่เรื่องการบังคับใช้อีกแบบหนึ่งอันนี้ไปด้วยกันยากครับ
0: ครับพูดง่ายๆคือสังคมต้องเอาด้วยใช่ไหมฮะคนประชาชนเนี่ยก็จะต้องเอาด้วยเห็นด้วยกับกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้ใช่ไหม
11: ใช่ครับแล้วก็ทีนี้เวลาพูดถึงกระแสสังคมแล้วก็ให้สังคมเอาด้วยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่กระโดดไปที่ตำรวจก็ทีเดียวอย่างน้อยๆสมมติเป็นรูปธรรมเลยนะคุณทรงพลคุณปณิศรา อย่างเช่นเราเห็นเด็กจากคนนี้หรือเด็กคนไหนขับรถมาที่ตลาดมาส่งคุณยายอย่างเงี้ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือต้องรีบแจ้งหน่วยงานมาว่าคือผมคิดว่าสังคมหรือว่าชุมชนก็ใช้ท่าทีที่เป็นห่วงนะฮะไม่ไปใช้ท่าทีที่จะไปพูดง่ายคือไปเอาผิดเขา
1: คือ
11: ตอนนี้บางที่เนี่ยเวลาเห็นเด็กขับรถอาจจะใช้วิธีแชร์คลิปทีนี้การแชร์คลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมันขึ้นโซเชียล
0: ครับ
11: มันก็จะเกิดสองด้านเนาะด้านหนึ่งมันก็จะมุ่งเป้าไปที่พ่อแม่มันไม่ดูแลอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นเป็นไงผมคิดว่าลักษณะนี้ไม่ค่อยเวิร์กกับสังคมไทยเพราะว่าพ่อแม่เขาก็จะดีเฟนต์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาจำเป็นเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมีคลิปหนึ่งที่มีเด็กขับรถแล้วก็ถูกขึ้นออนไลน์สุดท้ายพอไปตามไปที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าพ่อเขาป่วยเนาะเขานอนติดเตียงก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยแม่ก็บอกว่าลูกชายจำเป็นนะที่จะต้องมาขับรถเพราะงั้นไม่มีคนไปส่งตลาดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ท่าทีของสังคมถ้าจะมาช่วยเสริมในเรื่องของกระแสเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นท่าทีในเชิงห่วงใยอะฮะแล้วก็ห่วงใยแจ้งกับนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันว่าเราจะลดความเสี่ยงของการที่มีเด็กขับรถยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเด็กขับรถเนาะส่วนประเด็นเรื่องกิจกรรมบนถนนเนี่ยคุณทรงพลคุณปณิศราท่านผู้ฟังผมอยากให้บ้านเราเนี่ยมีกระแสว่าต่อไปเนี่ยการมีขบวนบนถนนไม่ว่าอบต.จะจัดพาเลทนะหรือไม่ว่าจะมีพระท่านมาทุดงหรือกิจกรรมอะไรบนถนนเราจะมีแข่งวิ่งบนถนนแข่งขี่จักรยานบนถนนเนี่ยเราต้องการการจัดการน
1: ะ
11: อยากให้มีตรงนี้เลยฮะมีการจัดการมีรถนำขบวนมีรถปิดท้ายมีการแจ้งเตือนเอาอย่างเคสเมื่ออาทิตย์ก่อนนะที่อบต.เขาใจสนที่พัทลุงเขาจัดกีฬาอบต.เนา
0: ะ
11: แล้วก็ให้มีเด็กๆมาเดินพาเลทแต่เผอิญ ถนนของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นถนนที่ส่วนใหญ่เราก็ทราบว่ามันเป็นถนนจากการเวนคืนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโค้งเยอะอ่ะแล้วรถกระบะที่เขาวิ่งมาเขาเห็นโค้งเขาเห็นทางโค้งแต่เขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นขบวนเขาบอกพอเขาขับมาแล้วก็ไม่มีใครเตือนเลยนะว่าต้องลดความเร็วเพราะนั้นพอพ้นโค้งมาเขาบอกเขาเห็นขบวนเลยแล้วเขาก็หยุดไม่ทันส
0: ุ
11: ดท้ายเขาก็กวาดไปทั้งขบวนเลยครับก็บาดเจ็บไป8รายเพราะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องกิจกรรมบนถนนเนี่ยมันต้องการการจัดการนะครับไม่ใช่ใครก็ได้มาจัดกิจกรรมบนถนนนะฮะหรือแม้แต่พระท่านจะมาทุดงมาเดินถ้าช่วงไหนจำเป็นต้องเดินแล้วขบวนยาวๆก็ต้องจัดการครับต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับ
0: ครับแต่เวลาจะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ทีต้องมีการบอกล่วงหน้าจากคนที่เขาจะทำกิจกรรมเนี่ยฮะคือการที่พระทุดงหรือว่าใครที่จะทำกิจกรรมบนท้องถนนบางทีมันไม่มีกฎระเบียบอะไรที่จะคอยบอกเขาให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่าเราจะต้องมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วฮะ
11: ปกติเบื้องต้นเนี่ยเราก็เขียนในระเบียบว่าจะต้องขออนุญาตก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานอย่างเช่นตอนนี้ถ้าชาวบ้านก็เป็นที่รู้กันว่าจะต้องมีสมมติมีขบวนแห่บนถนนก็ต้องไปขออนุญาตตำรวจ
0: คร
11: ับ
0: อ
11: ะไรเงี้ยคือเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยให้ข้อแนะนำว่าแล้วเราจะมีขบวนแห่ยังไงถึงจะปลอดภัยหรือจะมีการจัดการความเร็วยังไงจะติดไฟวาบๆตรงไหนจะมีรถนำขบวนไหมหรือว่าจริงๆแล้วขบวนนี้ก็ถ้าเดินชิดๆก็สามารถจัดการได้หรืออะไรเงี้ยคือผมคิดว่าการจัดการเรื่องนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมันแล้วก็มาขออนุญาตมาช่วยกันจัดการเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ครับ
0: ครับคุณหมอครับมีผู้ฟังส่งความเห็นเข้ามาคุณนิชาภาถามว่าทุกเรื่องมีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้แก้ไขคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อแม้และควรเข้มงวดฮะอันนี้เขาแสดงความเห็นมาคือเขาบอกว่าเนี่ยมันควรจะใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหมอมองไงฮะเนี่ย
11: อ๋อเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเพียงแต่อย่างที่เรียนตอนต้นไงฮะว่าคือเหมือนง่ายฮะแต่บ้านเราเนี่ยจะบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจเป็นหน้าที่ตำรวจต้องไปดูแลเด็กไม่ให้เด็กขับรถ
0: ครับ
11: ทีนี้ถ้าตำรวจเขาจะไปจัดการทันทีกับบ้านที่มีเด็กขับรถเนี่ยก็ลองนึกรูปธรรมเน
0: า
11: ะว่าก็ไม่ง่ายนะเพราะงั้นผมถึงเรียนว่าเราช่วยกันสร้างให้มันมีกระแสของสังคมตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศเนา
0: ะ
11: อย่างต่างประเทศอย่างของฟินแลนด์เนี่ยถ้าบ้านไหนเนี่ยมีการกระทำที่อันตรายต่อเด็กเนี่ยเพื่อนบ้านมีสิทธิ์ฟ้องไปที่หน่วยงานรัฐได้นะเช่นก็เห็นว่าบ้านนี้ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนบ้านนี้มีความเสี่ยงต่อลูกเนี่ยคือกฎหมายที่มันมีเนี่ยมันจะทำให้ลดการประทะไง
0: ครับ
11: แล้วก็ยิ่งมีกระแสสังคมเนี่ยจะทำให้ทั้งตำรวจทั้งเพื่อนบ้านทั้งชุมชนไม่ต้องมาประทะกับครอบครัวเนี่ยไม่งั้นสมมติเราบอกว่าเราไม่มีกระแสอะไรนะอยู่ดีเราไปบอกว่าเฮ้ยบ้านนี้ทำไมให้เด็กมาขับรถเนี่ยผมว่าสมมุตินะถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันต่อไปก็ไม่พูดกันแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับคือจริงๆฮะคุณหมอคือต้องยอมรับความเป็นจริงฮะเดี๋ยวนี้คือกระแสแล้วก็สังคมมีส่วนมากกว่ากฎหมายนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วสมัยลุงป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เขาออกกฎในช่วงสงกรานต์บอกว่านั่งกระบะท้ายเนี่ยไม่ได้นะถือว่าเป็นความผิดหล
1: ัง
0: จากนั้นไม่เกิน 2-3 วันปุ๊บประชาชนก็ออกมาด่าเลยนะครับทำให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่บอกว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยไปนั่งกระบะท้ายแล้วมีความผิดอันนี้ก็ถูกยกเว้นไปโดยปริยายฮะตอนนั้นฮะ
11: ก็คืออะไรก็ตามที่เราให้มีแนวปฏิบัติหรือจนกระทั่งมันกลายเป็นวิถีฮะคุณทรงพลเช่นการตั้งท้ายกระบะก็ดีหรือการมาอยู่บนถนนก็ดีการที่เด็กมาขับรถก็ดีถ้าเราปล่อยปากไว้ละเลยไปเรื่อยๆมันพอมันเป็นวิถีปกตินะแล้วหรือดีภาครัฐไปออกกฎหมายหรือเพราะว่าจะจริงจังแล้วนะกับเรื่องนี้เอาไม่อยู่ละฮะรับรองทัวร์ลงภาครัฐเพราะงั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องเนี้ยอยู่เรากระโดดไปให้กฎหมายนำเนี่ยไม่รอดเพราะว่าจะเจอแรงต้านเพราะนั้นเรื่องเด็กขับรถเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มจากภาคสังคมขยับกระแสขึ้นมาก่อนเพราะว่าเรื่องเด็กขับรถมันไม่ใช่มีแค่เด็กขับรถปิกอัพนะอันนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มนะแต่โจทย์ใหญ่ที่เราต้องไปให้ถึงก็คือว่าตอนนี้เด็กข ึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยเยอะแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขการเสียชีวิตของเด็กที่มาขับรถโดยที่ไม่อายุยังไม่ถึงเลยนะนะหลักพันนะฮะคุณทรงพลเด็กตายบนถนนนะหลักพันนะครับเพราะงั้นถ้าเรากระโดดขึ้นไปบังคับใช้ผมคิดว่าสเต็ปแรกก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วเพราะงั้นตอนนี้เราต้องมาตั้งหลักว่าแล้วเราจะสร้างกระแสนำกับสังคมยังไงว่าต่อไปเนี้ยเรื่องเด็กขับรถเริ่มที่เด็กรถใหญ่ก่อนก็ได้รถปิกอัพอะไรเงี้ยเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับ
0: ครับคุณหมอมองว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะหน่วยงานไหนควรที่จะเริ่มต้นทำก่อนฮะ
11: สองหน่วยเนาะที่ผมเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยจริงๆก็หน่วยงานคุณทรงพลเลยฮะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย เราต้องช่วยกันสร้างกระแสแล้วก็ไปดึงแนวร่วมของสื่อนะฮะมาส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือศูนย์ถนนนะ
0: คือ
11: เรื่องแบบเนี้ยมันผ่านศูนย์ถนนมาไม่รู้กี่รอบแล้วฮะมันไม่ใช่เคสแรกอะฮะอย่างสงกรานต์เมื่อ2ปีที่แล้วน่ะนะฮะก็มีเด็กอายุ14ในช่วง7วันอันตรายเลยนะคุณทรงพลคุณพนิศราแม่ใช้ให้ไปซื้อของแล้วก็น้องคนเนี้ยอายุ14ก็ขับรถไปนะฮะแล้วก็ไปเกิดเหตุที่ทางแยกนะฮะถูกรถ6ล้อชนแล้วก็พลิกคว่ำเคสนี้น้องเขาเสียชีวิตนะฮะน้องอายุ14ก็เอามาเข้าในศูนย์ถนนเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเดิมเรื่องซ้ำๆที่ยังไม่มีการเข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบเพราะนั้นผมคิดว่า2หน่วยงานเนี้ยทางกรมประชาทางการสื่อสารเนาะเพื่อสร้างกระแสและหน่วยงานที่ต้องจัดการเรื่องความปลอดภัยของประเทศเนี้ยศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนจะต้องเข้ามาแอคชั่นครับ
0: ครับเพราะว่าเราจะไปเน้นหนักๆช่วง7วันอันตรายก่อนเทศกาลช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์มันไม่พอใช่ไหมฮะมันต้องสร้างความตระหนักรู้ไปเรื่อยๆฮะ
11: ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงนะคุณทรงพลคุณปณิศราท่านผู้ฟังคือกิจกรรมบนถนนเนี่ยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอิงกับฤดูกาลหรือปฏิทินปฏิทินความเสี่ยงบนถนนเนี่ยอย่างเช่นเรารู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวฤดูนี้ก็จะมีขบวนแห่นาคพระก็จะบวชกันฤดูนี้ก็จะมีแข่งกีฬานะฮะหรือเดี๋ยวเดือนกันยาเราก็จะถึงวันเลี้ยงเกษียณปลายปีแล้วก็จะมีเลี้ยงของโรงงานคือเรารู้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะอิงกับวิถีชีวิต
0: อิง
11: กับปฏิทินเพราะนั้นเราสามารถชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนป้องกันทำปฏิทินความเสี่ยงได้เลยฮะในแต่ละพื้นที่นะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวอุบลจะมีงานแห่เทียนนะ
1: คร
11: ับเดี๋ยวยโสธรจะมีบุญบั้งไฟอย่างเงี้ยคือกิจกรรมพวกนี้ยังไงเสียเขาก็มาอยู่บนถนนนะเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วเราจัดการได้นะหรือปลายปีในอีสานก็จะมีการมาตักข้าวบนถนน
0: คร
11: ับ แล้วรู้หมดเลยฮ
0: ะ
11: ทำไงเราจะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ครับ
0: ครับเท่ากับว่าเรามีแผนไว้อยู่แล้วเรามีการคาดการได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องทำแผนแล้วก็แนวทางอะไรที่มันชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็บริหารจัดการเรื่องของกิจกรรมบนท้องถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
11: อ๋อใช่เลยครับเราต้องมีมาตรการเชิงรุก
0: คือ
11: ทุกวันนี้ศูนย์ถนนเนี่ยนะฮะศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเชิงลุก2ช่วงเนาะปีใหม่สงกรานต
1: ์
11: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่มองว่าอันนี้ไม่พอแล้วเราต้องมาชวนสังคมเชิงลุกกับเรื่องที่มันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันมีความเสี่ยงอย่างเช่นช่วงนี้เปิดเทอมจะมีความเสี่ยงเรื่องรถนักเรียนช่วงนี้เดี๋ยวพอปิดเทอมก็จะมีเด็กไปขี่มอเตอร์ไซค์เด็กไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยคือความเสี่ยงเหล่านี้มันผมใช้คำว่ามันอิงกับวิถีชีวิตที่เราก็ค่อนข้รู้อยู่แล้วครับครับ
0: ครับครับนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
11: ครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับเมื่อถนนไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปนะครับการจัดกิจกรรมบนถนนของประเทศไทยเนี่ยควรที่จะมีระบบและระเบียบมากกว่านี
1: ้
0: นะครับกฎหมายมีแล้วนะครับอยู่ที่การบังคับใช้นะครับผู้ปกครองผิดไหมฮะในกรณีนี้ถ้าเป็นทางแพ่งผิดนะฮะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินและค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเด็กผิดไหมครับไม่มีใบขับขี่นะฮะไม่ต้องเด็กไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับใครที่ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนแล้วไม่มีใบขับขี่นี่ผิดทุกรายนะครับมีโทษปรับนะครับคำถามคือถ้าไปตรวจจับ ได้เพียบเลยนะฮะต่อจังหวัด
1: ถูกต้องโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อะเนาะ
0: เออคือจริงๆไม่ต้องไปดูอายุเด็กนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะใบขับขี่จะมีได้เมื่ออายุ18ปีบริบูรณ
1: ์
0: เมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์และต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับไม่เป็นโรคนั่นโรคนี่ด้วยนะครับเออนั่นแหละคือถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันดับแรกต้องมีใบขับขี่ก่อนนะครับคำถามคือโอ้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันแว่นแว่นแว่นแว่นเนี่ยมีใบขับขี่กันสักเท่าไหร่อ่ะ
1: คือแค่ดูอายุก็ไม่สามารถทำได้
0: ตำรวจจับปุ๊บเนี่ยนะฮะบางพื้นที่เนี่ยนะฮะโอ้โหเพียบเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เพียบเลยนะฮะยึดรถอะไรกันเพียบเลยเออนั่นแหละคือต้องกวดขันกันอ่
1: ะ
0: เออแต่ไปกวดขันมากๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะด่าเอาไงตำรวจก็จะอยู่ไม่ได
1: ้
0: บอกไปรังแกประชาชนไปดังแกชาวบ้านหาเช้ากินค่ำนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ตำรวจก็บอกว่าโอ้ยก็ทำงานลำบากเหมือนกันนะฉันนะไปดูเรื่องของกระแสข่าวการที่เขาบอกจะย้ายสถานที่การจัดมากรรมเพื่อส่วนโลกกันบ้างฮะจริงไม่จริงยังไงฮะ
1: ค่ะเรื่องนี้ทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ชี้แจงเรื่องข่าวที่มีกระแสข่าวมาว่าจะมีการย้ายสถานที่จัดมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่นครราชสีมานะคะปี2029ก็มีการออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังคงดำเนินการที่อำเภอคงเช่นเดิมนะคะตามมติครม.นะคะเหมือนเดิมซึ่งกรณีที่เขามีการเปรียบเทียบนะคะระบุว่าจัดที่อำเภอคงหรือที่ปากช่องเนี่ยคือเขามีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมนะคะก็เป็นการประเมินเบื้องต้นตามข้อกำหนดของทางสมาคมพืชสวนนานาชาตินะคะถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพิจารณากันให้รอบคอบแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าจะเปลี่ยนมันอยู่ดีๆมาเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้นะคะมันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางครม.ก่อนนะคะซึ่งทางคุณวินโรจน์ทรัพย์ทองสุขนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังยืนยันนะคะว่ายังจัดที่อำเภอคงเช่นเดิมนะคะคือถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีการเข้าครม.อีกทีนึงอย่างที่บอกแล้วก็ที่เขามีการเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานที่เนี่ยเนื่องจากว่าพืชสวนโลกครั้งนี้เนี่ยเขาจัดงานในคลาสที่เป็นคลาส A ก็คือเป็นระดับที่มีการกำหนดเอาไว้นะคะเป็นเงื่อนไขของทางสมาคมผู้ผลิตพืชสวนนานาชาติเขาก็เลยจะต้องมีการเปรียบเทียบว่าจะต้องจัดที่ไหนหรือยังไงแต่ว่าตามมติครม.เนี่ยคือเขาออกมาแล้วว่าเป็นที่อำเภอคงนะเนื่องจากว่าโครงการมีการจัดทำวางแผนมีกรอบการดำเนินการเอาไว้แล้วนะคะก็ตามคงตามมติเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือก็บอกว่ามีความคิดเห็นมีกระแสที่หลากหลายนะคะแต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ถือเป็นเรื่องในระดับนโยบายของทางรัฐบาลทุกภาคส่วนจะต้องหารือร่วมกันนะคะเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะของประเทศนั่นเอง
0: นะคือมันมีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศเนี่ยพื้นที่จัดงานต้องไม่ต่ำกว่า290ไร
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ยากเหมือนกันนะ290ไร่เนี่ยแล้วก็เวลาจัดงานก็ต้องไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ต้องมีนี่นั่นนู่นอีกถูกไหมฮะอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นพื้นที่ต้องใหญ่ไม่น้อยกว่า290ไร่แล้วก็จัดงานไม่น้อยกว่า3เดือนการที่จะไปดูพื้นที่ที่มันเหมาะสมเนี่ยก็ต้องคัดเลือกนะฮะคำถามแล้วทำไมไปอยู่ที่โคราช
1: อ
0: ันนี้คือตั้งในสมัยเพื่อไทยนะครับตั้งในสมัยพรรคเพื่อไทยนั่นแหละก็ทำไมต้องโคราชอาจจะเป็นเพราะว่ามันเดินทางสะดวกจากกรุงเทพถนนกว้างใหญ่นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอนี้อำเภอนี้เนี่ยมันก็จะไปสร้างความเจริญให้กับอำเภอนั้นอำเภอนี
1: ้
0: นะครับแล้วถ้าจะไปปากช่องเนี่ยมันเจริญอยู่แล้วนะครับถ้าไปอีกอำเภอนึงเนี่ยมันก็จะสร้างความเจริญให้กับในพื้นที่นี้ได้มากยิ่งกว่าอาจจะมองกันแบบนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันอ้าวถ้าเกิดย้ายไปปากช่องล่ะย้ายไปปากช่องมันจะสะดวกกว่าไห
1: ม
0: นะฮะแล้วคำถามต่อไปแล้วเปลี่ยนได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าดูจากบริบทของท่านปลัดกระทรวงเกษตรที่พูดออกมาแบบนี้นะฮะแสดงว่าครม.ก็เปลี่ยนได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: นะแสดงว่าเปลี่ยนได
1: ้
0: ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีแต่ณวันนี้ยังไม่เปลี่ยนและผมก็เชื่อว่ายังไม่เปลี่ยนและผมก็เชื่อว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากเพราะการจะเปลี่ยนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างจากพิจารณาความเหมาะสมไปแล้วเนี่ยจะต้องมีเหตุผลพอสมควรว่าทำไมคุณจึงเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: แล้วเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะรับการจัดงานตรงนี้ไว้แล้วบางคนเตรียมไปซื้อที่ไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะเก็งกำไร
1: คะ
0: เมื่อก่อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนยังไม่มาคราวนี้ถนนมาก็คือระยะเวลา3ปีเนี่ยเป็นเวลาที่จะมีงบเนี่ยลงไปในพื้นที่อำเภอคงในการทำให้น้ำไหลไฟสว่างสร้างสาธารณูปโภคได้มากยิ่งขึ้นถ้ากับว่าที่ดินในพื้นที่นั้นน่ะยังไงก็ต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นหมู่บ้านขึ้นแน่นอนอะไรขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการมองในเชิงธุรกิจนะครับอยู่ดีๆไปเปลี่ยนเนี่ยไปเป็นปากช่องเนี่ยเขาก็อ้าว
1: แล้วที่ลงทุนไปล่ะยังไง
0: มีใครลงทุนไปหรือยังคนที่ลงทุนเนี่ยคือนกรู้นะรู้ว่าอ๋อจะมาแล้วน
1: ะ
0: มีใครรู้ล่วงหน้าไหมเนี่ยไม่แน่ใจไปส่วนเรื่องของการนายกนะฮะไปหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum นะฮะเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะเมื่อวานให้การต้อนรับนะครับคุณมารูนไคโรสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือว่า WEF นะฮะเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฮะเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกก็ย้ำฮะถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นการลงทุนแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยฮะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแนวโน้มนะคะในการพัฒนาในระยะต่อไปนะคะก็ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะคะชี้ว่าไทยเราเองก็มีสัญญาณในเชิงบวกด้วยแล้วก็สะท้อนถึงความมั่นใจนักลงทุนนะคะศักยภาพของไทยเร่งดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยยังมีศักยภาพที่ตั้งนะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งเรื่องโลจิสติกการเชื่อมโยงการลงทุนวัฒนธรรมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็มีการเร่งผลักดันเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนะคะ
0: ไปดูเรื่องของข้าราชการกันบ้างนะครับเรื่องของ early retire หรือว่าเกษียณก่อนอายุนะฮ
1: ะ
0: ข้าราชการเขาก็บอกว่าโอ้ดีใจฉันอยากจะได้พักสักทีนะฮะหรือบางคนเขาบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนในอยากออกคือโอ้ยฉันอยากจะเกษียณฉันอยากจะพักผ่อนฉันอยากจะเหนื่อยฉันจะอยากจะไปแล้วนะฮะส่วนคนนอกเนี่ยแม้อยากจะเข้ารับราชการจังนะฮะคนในยังไม่ออกคนนอกก็เข้าไม่ได้เพราะตำแหน่งยังไม่ว่างถูกต้องไหมครับก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดฮะเมื่อวานนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะก็บอกว่าผลการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.นะฮะก็ให้กพ.เนี่ยไปศึกษานะครับอันนี้ศึกษานะฮ
1: ะ
0: มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด Early Retire สำหรับข้าราชการในปีงบ70เพื่อแสดงความตั้งใจรัฐบาลในการผลักดันเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจะ Early อะไรกันยังไงคุณสมบัติกันอย่างไรนะครับส่วนสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญนะฮะขอให้สำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางแล้วก็คปภ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบเดิมนะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็ต้องเอามาดูนะครับในส่วนของงบบุคลากรอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมองไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยต้องมีการดูแลกันอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นทางของการ early retireนะฮะการ early retire ซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าปีงบ70เนี่ยจะมีการกำหนดคุณสมบัติอะไรกันอย่างไรนะฮะส่วนเรื่องของรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเยอะอันนี้ผมพูดเองนะครับคือต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญนะครับแล้วก็คนอายุยืนขึ้นบำนาญก็ต้องจ่ายมากขึ้นถูกต้องไหมฮ
1: ะ
0: ไม่ตายสักทีบำนาญก็เพิ่มขึ้นถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราจะดูแลกันอย่างไรนะฮะในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐแต่การจะไปปรับระบบโครงสร้างราชการเนี่ยยากเพราะว่าคนเดิมเขาไม่เห็นด้วยคือการปรับระบบโครงสร้างราชการเนี่ยในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมี2 ส่วนเพราะถ้าเกิดไปปรับอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วทำให้เขาเสียประโยชน
1: ์
0: ไปปรับอะไรปุ๊บเนี่ยข้าราชการเนี่ยก็จะเกี่ยวว่าข้าราชการ คือรัฐบาลต้องใช้ข้าราชการเนี่ยเป็นกลไกในการทำงานถ้าไปสร้างกระแสลบให้กับข้าราชการปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ทำงานให้
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่ทางการเมืองเนี่ยเขาพยายามแตะต้องให้น้อยที่สุดนะฮะส่วนสิ่งใดๆเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำให้มันดีขึ้นเช่นขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการเนี่ยเราจะเห็นสมัยก่อนเนี่ยทำกันเยอะนะฮ
1: ะ
0: อันนี้เรียกว่าโปรยยาห
1: อม
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะศึกษานั่นแหละว่ามันควรที่จะปรับโครงสร้างของข้าราชการยังไงให้สอดคล้องในยุคปัจจุบันที่มีอยู่ตอนนี้มันใหญ่เท่าท่าไปไห
1: ม
0: แล้วก็เรื่องของการนำคนเก่าออกเอาคนใหม่เข้ามาแทนเน
1: ี่
0: ยมีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านั่นนะครับนั่นคือความรู้สึกของข้าราชการเราจะทำยังไงให้ความประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปตามความตั้งใจทั้งรัฐบาลแล้วก็ประชาชนและข้าราชการที่ดำเนินงานกันอยู่ตอนนี้ครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
7: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะโดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สื่อสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
8: พลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
15: ผมกริดโทน ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: 5 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทิศเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะจะเจอกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาการรายการ10นาทีถึง10นาฬิกาค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนคู่ฟังตลอด50นาทีกับสาระน่ารู้ในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยเพื่อความสุขของตัวเราและคนที่เรารักและรวมถึงครอบครัวเราด้วยในช่วงของการเดินทางค่ะซึ่งรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะจะพาทุกท่านอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกคนและคนที่คุณรักถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะเอาละค่ะตลอดระยะเวลา50นาทีนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจะนำเรื่องราวน่ารู้ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะคะรวมไปถึงการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อจะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
5: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
6: ผมก้าวตกเรือครับ
5: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
7: ผมโดนมีดแทงครับ
5: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
7: จะไม่รู้อ่ะ
5: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
7: ินเหล้า
5: แล้วยังไงต
7: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
5: แล้วยังไงต
7: ่อไม่รู
4: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
8: เฮ้ Hey, just one more drink before we head home

คุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์รายพันธ์นะคะคุณฟังคะช่วงแรกเราปล่อยเรียนรู้รู้เรื่องหรือว่าเน้นย้ำย้ำเตือนการในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะการใช้รถใช้ถนนนั้นด้วยการเตรียมพร้อมคนเตรียมพร้อมรถในก่อนการเดินทางค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้นะคะอยากจะมาบอกกล่าวมาย้ำเตือนค่ะว่าก่อนการเดินทางถ้าเราพร้อมนะคะคนขับพร้อมคนเดินทางพร้อมแต่รถไม่พร้อมนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะยังไงก็แล้วแต่ก่อนการเดินทางอยากจะให้ตรวจเช็คสภาพรถความพร้อมของรถนะคะให้พร้อมก่อนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ5จุดสำคัญก่อนการเดินทางผู้ฟังพอจะทราบไหมว่า5จุดสำคัญนั้นมีอะไรบ้าง1เลยค่ะที่อยากจะให้ก้มดูต่อก่อนการเดินทางนั่นคือยางรถยนต์รวมไปถึงระบบเบรกค่ะไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะและที่สำคัญที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะถ้าเราไม่ตรวจเช็คก่อนการเดินทางนั่นคือของเหลวในรถค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันลอยเย็นและน้ำมันเบรกค่ะ5จุดนี้ถือว่าเป็น5จุดสำคัญที่เราต้องตรวจเช็คความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลค่ะและที่สำคัญในช่วงนี้โอ้โหช่วงฤดูฝนค่ะฝนฟ้าตกลงมาเราก็อาจจะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตั้งตัวก็ได้เนาะในการเดินทางอาจจะตกระหว่างทางแต่ถ้าก่อนที่เราจะออกรถหรือว่าก่อนการเดินทางเราตรวจสภาพรถตรวจเช็ค5จุดสำคัญนี้ความพร้อมของรถความพร้อมของตัวเราปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะเอาละค่ะ5จุดสำคัญอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ระบบเบรกไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณนะคะรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและก็น้ำฉีดกระจกของเหลวในรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันลอยเย็นหรือน้ำมันเบรกนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของยางรถยนต์ค่ะจุดเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามและระบบเบรกค่ะเนื่องจากช่วงนี้โอ้โหหน้าฝนอย่างที่บอกแล้วค่ะฝนตกลงมาอาจจะเป็นอันตรายและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้รถหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์หรือระบบเบรกแต่ละเลยยางรถยนต์ค่ะทั้งที่เป็นชิ้นส่วนเพียงส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลาและสัมผัสโดยตรงค่ะหากยางไม่พร้อมนั่นก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงของการเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นก่อนออกเดินทางควรตรวจเช็คลมยางให้เป็นไปตามค่าที่ผู้ผลิตรถกำหนดไว้ไม่อ่อนหรือแข็งจนเกินไปค่ะเพราะว่าลมยางที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการยึดเกาะถนนระยะเบรกและการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล็กเดียวแต่มันเชื่อมโยงกันหลายจุดเลยทีเดียวค่ะคุณฟังคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตรวจเป็นประจำนั่นก็คือดอกยางค่ะหากดอกยางสึกจนตื้นหรือมีความลึกต่ำกว่าประมาณ 1.6 มิลลิเมตรประสิทธิภาพในการรีดน้ำจะลดลงค่ะทำให้รถลื่นถลายได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อขับขี่บนถนนเปียกค่ะก็เลยห่วงแล้วค่ะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะควรสังเกตรอยแตกร้าวรอยบวมหรือสิ่งแปลกปลอมที่ฝังอยู่ในหน้ายางค่ะหากพบความผิดปกติควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คกับศูนย์บริการหรือร้านยางที่ได้มาตรฐานและอย่าลืมตรวจสอบยางอะไรว่ายังมีลมยางพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉินหรือไม่นะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพยางอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนการเดินทางไกลเพราะยางที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยค่ะโอ้โหอยากจะให้จำไว้เลยค่ะว่ายางดีมีใช้ไปกว่าครึ่งตรวจยางก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนค่ะนั่นคือจุดสำคัญจุดที่1ค่ะที่สัมผัสถนนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือยางรถยนต์ค่ะเอาละค่ะมาอีกจุดนึงค่ะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเชื่อมโยงกันค่ะนั่นก็คือระบบเบรกคือหัวใจสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเราพูดถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะหรือว่าเน้นย้ำในเรื่องของการใช้รถนี่แหละค่ะระบบเบรกถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบอยู่เสมอค่ะเพราะหากระบบเบรกเกิดความผิดปกติอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะก่อนออกเดินทางค่ะผู้ฟังค่ะควรสังเกตการทำงานของแป้นเบรกหากเหยียบแล้วรู้สึกนิ่มกว่าปกติ
แข็งผิดปกติหรือรถใช้ระยะเบรกยาวขึ้นนะคะควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพนอกจากนี้นะคะหากได้ยินเสียงดังขณะเบรกหรือรถมีอาการสั่นหรือดึงไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบเบรกอาจมีปัญหาค่ะคุณฟังคะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกค่ะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดค่ะเพื่อให้ระบบเบรกทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในขณะขับขี่ค่ะควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีค่ะเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงของฝนตกช่วงนี้ละค่ะถนนลื่นเหลือเกินควรเพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห่างจากรถคันหน้า3ถึง5วินาทีหรือมากกว่านะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ตรวจเช็คระบบเบรกเป็นประจำค่ะและหากพบความผิดปกติควรรีบซ่อมแซมก่อนนำรถออกใช้งานค่ะเพราะว่าเบรกที่พร้อมคือหลักประกันความปลอดภัยของทุกการเดินทางตรวจเช็คก่อนขับขับขี่อย่างมีสติและเคารพกฎจราจรเพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะยางรถยนต์และระบบเบรกเป็น2องค์ประกอบสำคัญค่ะคุณฟังค่ะที่ทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยยางรถยนต์ทำหน้าที่รับน้ำหนักรถค่ะยึดเกาะพื้นถนนและช่วยให้การบังคับเลี้ยวการเร่งและการเบรกมีประสิทธิภาพค่ะหากยางสึกลมยางอ่อนหรืออย่างชำรุดจะทำให้การควบคุมรถลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณฟังคะในส่วนของระบบเบรคมีหน้าที่ชะลอและหยุดรถได้อย่างสม่ำเสมอและปลอดภัยหากระบบเบรคทำงานผิดปกติเช่นแป้นเบรคนิ่มเบรคไม่อยู่หรือมีเสียงผิดปกติอาจทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะคุณฟังคะดังนั้นค่ะคุณฟังคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพอย่างและระบบเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะว่ารถที่มียางดีเบรกพร้อมจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ทุกการเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ2จุดสำคัญยังคงเหลืออีก3จุดสำคัญค่ะที่จะฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอพูดคุยกันในครั้งหน้าเพราะว่าการตรวจเช็ค5จุดสำคัญก่อนออกเดินทางถือว่าเราจะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ3จุดสำคัญที่ว่าที่ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณค่ะรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกของเหลวในรถค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันรอเย็นและน้ำมันเบรกเอาไว้มาพูดคุยกันครั้งหน้านะคะเราจะเจอกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายกันค่ะ

0: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเล่า
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: Could you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life served. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear your helmet, fasten your seatbelt, obey the speed limit, and always stop at the red light. Every life on the road is too precious to risk. Drive safely, stay alert, and follow the traffic rules.

ค่ะคุณฟังยังคงอยู่กับดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะในช่วงที่2นี้ค่ะคุณฟังคะในเรื่องของการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายค่ะเพราะว่าการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเป็นเรื่องสำคัญเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมทางค่ะคุณฟังคะสิ่งที่ควรรู้ในการใช้รถอย่างถูกกฎหมายและจำเป็นหรือไม่ที่หลายคนสงสัยและตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะเราต้องพกเล่มทะเบียนรถติดรถตลอดเวลาหรือไม่อย่างไรค่ะหลายคนค่ะคุณฟังคะเข้าใจว่าการขับรถออกจากบ้านทุกครั้งเราจะต้องพกเล่มทะเบียนรถติดตัวไปด้วยหรือว่าติดรถไปด้วยนะคะซึ่งจะต้องเป็นเล่มทะเบียนรถตัวจริงเท่านั้นในการนำติดตัวไปหรือว่านำติดรถไปแต่ความจริงแล้วค่ะคุณฟังคะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องพกคู่มือจดทะเบียนรถติดตัวในขณะใช้รถตลอดเวลาค่ะหรือแม้กระทั่งเล่มทะเบียนรถตัวจริงเนี่ยนะคะจะต้องนำติดรถไว้ตลอดเวลานั่นไม่จำเป็นค่ะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดค่ะเอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่จะต้องมีติดตัวในการใช้รถใช้ถนนตลอดเวลานั่นก็คือใบอนุญาตขับขี่ค่ะที่ต้องย้ำด้วยนะคะว่าที่ไม่หมดอายุค่ะเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเรียกตรวจค่ะส่วนเล่มทะเบียนรถแนะนำให้เก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าที่เอกสารที่เก็บเอกสารสำคัญนี่แหละค่ะเพื่อที่หากว่าเกิดอุบัติเหตุรถสูญหายหรือถูกโจรกรรมค่ะเรายังมีเล่มทะเบียนตัวจริงอยู่เพื่อที่จะไปแสดงความเป็นเจ้าของค่ะแต่หากเก็บไว้ในรถนะคะวันใดอาจถูกโจรกรรมหรือว่ารถสูญหายนะคะมิจฉาชีพคนร้ายก็อาจจะนำเอาเล่มทะเบียนตัวจริงนั้นไปแอบอ้างหรือดำเนินการต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะก็อยากจะย้ำและก็อยากจะฝากแล้วค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องพกพาเล่มทะเบียนตัวจริงไว้ในรถตลอดเวลาค่ะหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรถในกรณีฉุกเฉินอาจพกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถไว้นะคะหรือไม่ก็อาจเซฟเป็นภาพไว้ในโทรศัพท์เพื่อไว้แสดงหรือว่าให้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้เท่านั้นพอค่ะอยากจะให้จำไว้นะคะว่าใบขับขี่เท่านั้นค่ะที่จะต้องพกติดตัวในการใช้รถใช้ถนนค่ะส่วนเล่มทะเบียนนั้นไม่จำเป็นต้องติดรถค่ะเก็บเล่มทะเบียนตัวจริงไว้ที่ปลอดภัยค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเราค่ะในช่วงของการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับรถนี่แหละค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่ในช่วงหน้ามาติดตามขับขี่ปลอดภัย by DLT ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: เอาสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้อะทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่น่ะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
5: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อัปเดตทุกสถานการณ์จราจ

เอาละค่ะคุณฟังค่ะช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ตFM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะครั้งก่อนเราพาไปเรียนรู้รู้จักแอปพลิเคชัน DLT Smart Q กันแล้วสะดวกในการรับบริการไม่ว่าจะต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือการทำธุรกรรมต่างๆนะคะวันนี้สิ่งที่ประชาชนควรรู้ในยุคปัจจุบันที่มีมิจฉาชีพในหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องระมัดระวังเว็บไซต์ปลอมเรียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถนะคะให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่สร้างเว็บไซต์ปลอมเรียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นๆค่ะซึ่งอาจนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้กรมการขนส่งทางบกค่ะคุณฟังค่ะได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคะเพื่อย้ำเตือนพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเราไปติดตามกันในช่วงนี้ขับขี่ปลอดภัยบาย DLT กันค่ะ

0: ฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมมาหลอกข้อมูลสำคัญ
1: เว็บไซต์ปลอมระวังจะโดนหลอกกันนะคะ
2: ซึ่งเดี๋ยวนี้จะทำอะไรต้องระมัดระวังกันให้ดีครับเพราะว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพคอยสร้างเว็บไซต์ปลอมมาหลอกเอาข้อมูลสำคัญและถ้ายังไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องฟังทางนี้ครับปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพได้สร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเลียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกเพื่อมาหลอกประชาชนโดยใช้ชื่อเว็บไซต์ dltlicense.com/login และเมื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบและกดปุ่มลงทะเบียนหรือกดปุ่มลืมรหัสผ่านเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวจะแสดงภาพหน้าจอเพื่อให้ทำการแอดไลน์และถ้าเราหลงเชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางเสียหายและอาจสูญเสียทรัพย์สินได้ในอนาคตครับและเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้องได้ที่ลิงก์ gecc.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยให้ติดตั้งหรือดาวน์โหลดผ่าน Official Store ทั้ง Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับและถ้าหากพบเห็นเว็บไซต์ปลอมหรือมีการแอบอ้างเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากกรมการขนส่งทางบกที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.news และเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: เอาละค่ะคุณฟังคะหากต้องการจองคิวเพื่อทำธุรกรรมต่างๆเช่นการทำใบอนุญาตขับรถหรือการต่ออายุใบขับขี่นะคะรวมไปถึงการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศการจดทะเบียนรถหรือการตรวจสภาพรถควรดำเนินการผ่าน2ช่องทางเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกและแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือ App Store เท่านั้นค่ะที่สำคัญค่ะผู้ฟังค่ะหากพบเว็บไซต์หรือเพจที่น่าสงสัยอย่าคลิกลิงก์นะคะอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและอย่าเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันตามที่เว็บไซต์ดังกล่าวแนะนำค่ะหากมีข้อสงสัยหรือพบการหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะจำไว้ในใจเลยล่ะค่ะว่าการจองคิวกับกรมการขนส่งทางบกนั้นต้องผ่านช่องทางการเท่านั้นค่ะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนคลิกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของคุณจากมิจฉาชีพค่ะน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพในยุคปัจจุบันเอาล่ะค่ะผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เจอคุณฟังกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ค่ะกับทีมงานสทภูเก็ตวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์ต้องขออนุญาตลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าสายกรุงเทพมหานครโดยการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลบผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคม จัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพ

0: ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
2: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 รัสดา Running 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: บ้านนอง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เจอกันในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันเงินเพียงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวกลับมานะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่ค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกานะคะณบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งวันนี้นะคะ10นาฬิกาทางด้านของพลตรีปรินรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอัตพลเลิกพิบูลค่ะที่ปรึกษานายรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมโดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและก็หัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณอาคารเอ็นโก้เทอร์มินอลเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองวิภาวดีรังสิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ื่นค่ะเตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่นะคะระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะแล้วก็พื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ได้แก่คลองบางลำพูคลองอุ่งอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์225รูปจาก40วัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหานครและเครือข่าย4จังหวัดปลูกต้นไม้ชุมชน 7,575 ต้นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทานประกวดสตรีทอาร์ต75ผลงานถนนคนเดินและตลาดชุมชนริมคลองหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวนะคะแล้วก็มีการประดับไฟตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองสร้างสีสันและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีสมเด็จธงชัยค่ะเจ้าคณะใหญ่หนกลางมีการแถลงขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แดชบอร์ดเกาะติดสุขภาพพระระดับชาติสารพลังภาคีเครือข่ายระดับชาติ14หน่วยงานพร้อมรุก5ด้านพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขพร้อมกับมีการพัฒนาแดชบอร์ดฉายภาพสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมหรือมส.นะคะแล้วก็มีในส่วนของภาคีเครือข่ายรวม12หน่วยงานด้วยกันร่วมกันแถลงข่าวเรื่องของความร่วมมือในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินัดแรกครั้งที่1ทับ2569นะคะก็คือจัดเมื่อวานค่ะ6กรกฎาคม2569นะคะณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะคะกรรมการมส.เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฝ่ายบรรพชิตเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีทางด้านของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้แทนประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฝ่ายคฤหัสถ์เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นก็นับว่าเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกนะคะโดยมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางซึ่งเมื่อวันที่30มีนาคม2569ที่ผ่านมาที่ประชุมมส.ก็ได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนด้วยกันได้แก่แผนที่1เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ2เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ3ดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธ4พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและ5บริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติพร้อมมอบถวายให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานขับเคลื่อนนะคะทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนัดแรกนั้นได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลหรือแดชบอร์ดสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นการบูรณาการข้อมูลจาก14หน่วยงานอาทิสท.นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพส.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เป็นต้นเพื่อเป็นข้อมูลฉายภาพสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายตามบริบทและตรงกับความต้องการที่แท้จริงโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานในเร็วๆนี้ค่ะ
มากันที่นายกรัฐมนตรีกับการเปิดประชุม ABAC นะคะครั้งที่3/2569ชูความร่วมมือรัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งผลักดันในส่วนของ Thailand Fast Pass นะคะลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น10โรงแรมอวานีพลัดริเวอร์ไซด์ถนนเจริญนครเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานแล้วก็กล่าวเปิดการประชุมเอเปกบิสเนสหรือว่าชื่อย่อว่า ABAC นะคะเป็นการกล่าวเปิดการประชุม ABAC ครั้งที่3/2569ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกสู่กรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าทุกครั้งที่สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกประชุมก็จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีคุณค่าแล้วก็ได้รับการนำไปต่อยอดเป็นนโยบายระดับภูมิภาคอยู่เสมอค่ะจึงทำให้ ABAC นั้นเป็นกลไกสำคัญของเอเปกที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะภาคธุรกิจก็คือผู้ที่เข้าใจว่ามาตรการใดสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้นำภาคธุรกิจเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งคำถามง่ายๆว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้การลงทุนการขยายธุรกิจหรือการสร้างงานทำได้ยากขึ้นซึ่งหลายครั้งคำตอบไม่ใช่มาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการลดขั้นตอนและอุปสรรคที่ไม่จำเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวและภาคธุรกิจเองก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพหากไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนค่ะซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้มีการผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็คาดการได้มากยิ่งขึ้นค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงค่ะกับการเดินหน้าเรื่องของหาดฟรีดอมปิดประกาศมาตรา25สั่งรื้อ22สิ่งปลูกสร้างขีดเส้น5 สิงหาคม 2569นี้เร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะซึ่งก็ได้มีการโพสต์ความคืบหน้ากรณีหาดฟรีดอมผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่ารัฐบาลเอาจริงครับเดินหน้าเชือดหาดฟรีดอมปิดประกาศม25สั่งเรือ22สิ่งปลูกสร้างขานรับนโยบายรัฐมนตรีขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐและการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใดก็ตามพร้อมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะกลับสู่ประชาชนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าผมได้สั่งการให้นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ตามมาตรา25บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตแจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม22รายการภายในวันที่5 สิงหาคม 2569เพื่อเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับมาเป็นสมบัติของประชาชน
การดำเนินการครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศจะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มทุนเข้าครอบครองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไปทุกกรณีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีการเลือกปฏิบัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อทวงคืนผืนป่าและที่ดินของรัฐกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมพัฒนาพื้นที่หาดฟรีดอมให้เป็นป่านันทนาการและพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะมาดูทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเสพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนมในวันนี้นะคะ7กรกฎาคม2569เวลา 18:30 นาทีเปิดงานบวงสรวงพญาสีสัตตนาคราชประจำปี2569ณลานพญาสีสัตตนาคราชถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเวลา 19:30 นาทีชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอท็อปการแสดงวิถีชีวิต9ชนเผ่า2เชื้อชาติและกิจกรรมสาธิตการจัดทำพานบายสีนะคะณลานพญาสีสัตตนาคราชถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะในส่วนของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมแล้วก็สวทนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางนะคะกับการเปิดตัวพม.แคร์ช่วยกลุ่มเปราะบางยื่นของเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนลดความซ้ำซ้อนไม่ตกหล่นค่ะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์นะคะเพื่อที่จะยกระดับการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความโปร่งใสตลอดจนช่วยให้การส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยระบบพม.แคร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองค่ะช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็เข้าถึงสิทธิสวัสดิการนะคะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของทางกระทรวงพม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงพร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบพม.สมาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของ MSO Logbookนะคะของกระทรวงพม.รวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและก็แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซับซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและติดตามการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระบบดังกล่าวเปิดให้ประชาชนยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทด้วยกันได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน3เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว4เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและก็6นะคะเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยนำร่องใน9จังหวัดพร้อมมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.และก็เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้กระทรวงพม.ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอรูปแบบเดิมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมและก็ทั่วถึงค่ะ
มากันที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เปิดการประชุมสัมมนานะคะประกาศผู้นำเน็ตซีโร่ค่ะตั้งเป้าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดประชุมสัมมนานะคะแล้วก็การเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero MOPH มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำโดยตั้งเป้าในการลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ25นะคะภายในปี2573ร้อยละ50ภายในปี2578แล้วก็เป็น0 Net Zero ภายในปี2593ผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาห้องป่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการติดตั้งโซลารูฟท็อปแล้วกว่า 1,683 แห่งคิดเป็นมากกว่า 90% ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตนะคะภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองแล้วก็กำลังจะขายเครดิตขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ความร่วมมือทั้ง4หน่วยงานก็จะครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนการจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero MOPS ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะมากันอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันนะคะกับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่4ทับ2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมนะคะณห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ช่วง 13:30 นาทีค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่านโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในมิติต่างๆพร้อมเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิประชาชนอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน2569นั้นทางสคบรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคจำนวน 8,465 เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีรัฐบาลจึงต้องมีการปฏิรูปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วเชิงรุกเข้าถึงปัญหาและเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสคบได้ดำเนินการแทนผู้บริโภคคิดเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยรวมกว่า 22.6 ล้านบาทในส่วนของความคืบหน้านะคะแบ่งเป็น1ก็คืออยู่ระหว่างส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีคิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท2นะคะศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดเชยคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 6.2 ล้านบาทแล้วก็3ก็คือยุติเรื่องโดยไม่ต้องฟ้องคดีคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 1.9 ล้านบาทค่ะที่ประชุมคคบนะคะที่ประชุมคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอีกจำนวน33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทครอบคลุมข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพิจารณาในที่ประชุมมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการสินค้าทั่วไปและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามลำดับค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือว่าร่างกฎหมายเลมอนลอค่ะซึ่งรัฐบาลผลักดันจนผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2519ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะกลั่นกรองรายละเอียดถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับสิทธิผู้บริโภคโดยเฉพาะกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการได้โฆษณาไว้นั่นเองค่ะนอกจากการแก้ปัญหารายกรณีแล้วที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการป้องกันระยะยาว3เรื่องสำคัญได้แก่1นะคะขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างชาติอย่างเข้มข้นต่อมาเรื่องที่2ค่ะประสานกระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าโดยให้มีวิศวกรรับรองระบบไฟฟ้าและสระว่ายน้ำพร้อมจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังเกิดกรณีไฟรั่วจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสเรื่องที่3สนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้หน่วยงานรัฐระงับสินค้าไม่ปลอดภัยได้รวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะที่ประชุมยังได้หารือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ2เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือความปลอดภัยของเล่นนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเล่นสกูชี่หลังสคบนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีสินค้าบางรายการไม่แสดงฉลากแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายมอกที่ประชุมจึงมีมติขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่กระทำผิดเรื่องที่2ก็คือกรณีผู้บริโภคเสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่งที่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์โดยสคบได้รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็นัดเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่13กรกฎาคมนี้พร้อมมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เฝ้าระวังการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างสคบ.กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.แล้วก็อย.ค่ะนำไปสู่การตรวจค้นแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อน3จุดยึดของกลางได้กว่า 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ากว่า50ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการสกัดสินค้าอันตรายก่อนที่จะถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทุกเคสที่ทางสคบได้เร่งช่วยเหลือผู้บริโภคในห่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้บอกว่าได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการตามมติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยของประชาชนก็คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นระดับแรกขอเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ขอให้ตรวจสอบฉลาก
เครื่องหมายมาตรฐานแล้วก็ตัวตนของผู้ขายทุกครั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคืนความเป็นธรรมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกคนนะคะนี่คือคำกล่าวของทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดี๋ยวเราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบด้วยนะคะครั้งที่4ทับ2569นะคะเมื่อวานนี้6กรกฎาคม2569นั่นเองเราพักฟังงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงหน้ากับช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตประชุมคปช.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินสปก.มุ่งสร้างสมดุลการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีฮาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตหรือคปช.ภูเก็ตครั้งที่3ทับ2569นะคะณห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมุกหลังชั้น4โดยมีทางด้านของนายมานิตเอกสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะคะสปก.ภูเก็ตนั่นเองค่ะคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมไปถึงผลของการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีสินเชื่อนะคะตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดที่ดินชุมชนนะคะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเข้าทำประโยชน์และเปลี่ยนผู้เช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และก็นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนในทุกมิติจังหวัดพังงานะคะนักตกปลาชายหาดแห่ที่จะร่วมศึกตกปลาทรายนะคะตกปลาทรายหาดท้ายเหมืองกันอย่างคึกคักเพื่อกระตุ้นกีฬาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพังงาค่ะซึ่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับบรรยากาศโครงการแข่งขันตกปลาชายฝั่งหาดท้ายเหมืองครั้งที่1ค่ะประจำปี2569ที่ชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักตกปลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงนั้นเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศชายหาดที่สวยงามสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดการแข่งขันจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดให้นักกีฬาใช้เบ็ดตกปลาทรายได้ชุดละไม่เกิน6ตานะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดยแบ่งการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุด ปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ปลาแปลกตัวเล็กที่สุดสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดการแข่งขันเลยทีเดียวนะคะในพิธีปิดการแข่งขันด้านของนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางความยินดีของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุใหญ่บริเวณ4แยกนาเหนือยกระดับมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียทางถนนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 13:30 นนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่แล้วก็ประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณ4แยกนาเหนือตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทางคณะก็ได้ประชุมร่วมกันนะคะณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพิจารณาปัจจัยด้านถนนสภาพแวดล้อมการจราจรและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนพร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขและมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่การดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและก็ผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดระนองจัดการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยรอบ8คนกลุ่มภาคใต้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นค่ะ 19:30 นาทีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยประจำปีงบประมาณ 2,569 รอบ8คนของกลุ่มภาคใต้ณเวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็คือที่สนามกีฬาจังหวัดระนองอยู่ที่ตำบลบางรินนะคะโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนและก็ผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวทุกชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่กับรายการเล่าข่าวน้ำมันวันนี้หนูรีวัชรีตนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
6: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะ ของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารที่7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะวันนี้ก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะคะใน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านกันด้วยแล้วก็สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นวันดีนะ7เดือน7นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ภารกิจต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะก็บรรยากาศในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรี

นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงผลผลิตต่างๆนะผู้ฟังก็ยังมีเรื่องนี้นำมาพูดคุยกันบวกกับทางด้านของนางสุภมาศค่ะนางสาวสุภมาศนะมีการโชว์ผลงานค่ะสคบ2เดือนชดเชยผู้บริโภคกว่า22 ล้านบาทนะคะแล้วก็คุ้มครองคนที่ซื้อของชำรุดแล้วก็เร่งจับมือทุกหน่วยงานเนี่ยลุยสะสางทุกเคสนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวนะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นในส่วนของมีการกวาดล้างนะคะในเรื่องของการค้าประเวณีค่ะเด็กนะคะอายุต่ำกว่า15 ปีนะก็ได้มีการจับกลุ่มที่อำเภอไทยเหมืองนะคะรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมนักตกปลาชายหาดนะคะก็ตกปลาเขาเรียกว่าตกปลาทรายนะหาดไทยเหมืองนะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยประเด็นต่างๆที่น้องหาได้เกริ่นไปนะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานตกเย็นแล้วค่ะผู้ฟังนะเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆนะคะบวกกับในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยฝนไม่ตกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจนะอาจจะพักสักช่วงหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเขาจะมีเขาเรียกว่าไฮไลท์สำคัญก็คือฝน8 แดด 4เหมือนกับจังหวัดระนองนะคะซึ่งทั้งนั้นในช่วงนี้ใครที่ห่างหายหลังจากที่ซักผ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องหาอิงก็เคยเผชิญนะคะเพราะว่าซักผ้าแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีแดดนะคะมันเสื้อผ้าก็จะได้กลิ่นเหมือนกับว่าเหม็นอับต่างๆนะคะทั้งนั้นพอบ้านแม่บ้านใจกล้าทั้งหลายนะคะเริ่มที่จะทยอยเอาเสื้อผ้าเนี่ยออกมาตากแดดนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะว่าหลังจากนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะมาเช็คเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนนะคะโดยพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางนะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะระวังในส่วนของอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง1-2 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเองรวมไปถึงคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนนะคะมีการวางแผนเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้เพราะว่าบางพื้นที่เหมือนที่น้องหาได้เกริ่นไปเนี่ยบางช่วงจังหวะบางวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกยิ่งเป็นเส้นทางอย่างเช่นจังหวัดพังงาเองแล้วก็จังหวัดระนองแล้วก็โซนของจังหวัดกระบี่โซนของอำเภอเมืองตะกั่วป่านะคะอำเภอตะกั่วป่านะก็จะเป็นเส้นทางที่มีทางโค้งเยอะทางลาดชันเยอะเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการเดินทางขับขี่รถเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเม็ด

ฝนโปรยปรายรวมไปถึงลมต่างๆนะผู้ฟังมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการขับขี่รถทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตามมานั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจและติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงนี้นะคะและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น้องหาได้เกริ่นไปแต่คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับน้องหากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511ค่ะ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะจากนิคมไทยเหมืองนะคะที่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยนะคะชื่อเพลงว่าอ้ายหมดหน้าที่หรือยังค่ะสำหรับแฟนรายการนะคะขอบคุณสำหรับการขอผลงานเพลงเพราะๆค่ะ

เอาละค่ะจบเพลงไปแล้วนะคะจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่นิคมที่อยู่นิคมไทยเหมืองนะคะที่ขอผลเงินเพลงนะคะในส่วนของไอ้หมดหน้าที่หรืออย่างนะคะมอบให้กับทุกสิ่งทุกสายรวมไปถึงมอบให้กับทุกคนกันเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับที่จะส่งผลเงินเพลงเพราะๆนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคุณผู้ฟังกับทางด้านของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยันตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นให้ทุกหน่วยอาช่วยทำงานขอให้มั่นใจไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือใครค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์นะกรณีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วค่ะในปีที่ผ่านมาปี2568ของผู้ฟังว่าล่าสุดแล้วเนี่ยได้มีการลงนามนะคณะกรรมการในแต่ละลำดับชั้นโดยส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งค่ะนายประกรณ์นะคะนิลประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แน่นขึ้นสิ่งนี้ละค่ะที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้นะคะว่าจะไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพราะว่าใช้หน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามในการดำเนินคดีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะโปร่งใสและรวดเร็วกันด้วยซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าต้องมีการยึดตามหลักกฎหมายนะคะอะไรที่ชัดเจนก็ดำเนินการตามกฎหมายไปส่วนอะไรที่ต้องสืบสวนก็ต้องขับเคลื่อนไปต่อให้ชัดเจนนะความผิดในเรื่องดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องมีการดำเนินการอย่างแยกย่อยไปตามแต่ละหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานเองค่ะดำเนินการคู่ขนานกันไปสุดท้ายนะคะข้อมูลทุกอย่างก็จะบรรจบที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะก็ไม่สามารถนะผู้ฟังที่จะดำเนินคดีเองได้แต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะอุดอาจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสนใจของสังคมนะซึ่งต้องมีผู้ที่คอยกำกับอีกด้านหนึ่งโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะผู้ฟังเป็นการแถลงการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของการที่ย้ำว่าไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือใครตั้งคณะกรรมการการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะผิดก็ไปว่าผิดถ้ามีความเกี่ยวเนื่องจริงๆก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะก็ลำดับขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตกันนะเพราะว่ามีการสั่งการแล้วก็มีการบูรณาการหลักๆภาคส่วนนะคะในการที่จะหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ต่อให้เป็นในส่วนของข้าราชการก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้โทษนะคะลงบทลงโทษต่างๆนะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับราคาไข่ไก่บ้างค่ะผู้ฟังปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะซึ่งทางด้านของโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งค่ะมีการประกาศปรับราคาแนะนำนะคะไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.60 บาทเป็นฟองละ 3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะกรมการค้าภายในก็ได้มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์การผลิตต้นทุนรวมไปถึงความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยมีการพบนะคะว่าการปรับราคาครั้งนี้นี่ล่ะค่ะเป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศนะทำให้ผลผลิตไข่ไก่เนี่ยลดลงค่ะผู้ฟังหลังจากที่ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ได้มีการยืนยันนะว่าจะไม่มีการ
ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองนะคะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนนะเดี๋ยวแดดบ้างเดี๋ยวฝนตกบ้างนะคุณผู้ฟังทำให้การที่แม่ไก่เนี่ยเขาเรียกว่าฟักตัวแบบฟักไข่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้มีหลากหลายขั้นตอนทำให้จากยอดที่10ฟองต่อวันเนี่ยเป็นลดลงจาก5ฟองต่อวันนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงการส่งออกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศค่ะทั้งนี้เองกรมการค้าภายในก็จะมีการเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่รวมไปถึงห้างค้าปลีกนะคะค้าส่งต่างๆหารือกันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางมาตรการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะขอความร่วมมือนะคะตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้านะคะจำหน่ายไข่ไก่ในราคาที่ประหยัดนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้านะจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะตามต้นทุนการผลิตแล้วก็สภาพอากาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการปรับลดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้กันด้วยนะคะผู้ฟังนะก็แต่อย่างไรก็ดีนะก็ยังคงมีมาตรการหรือว่าโครงการดีๆที่ทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรวมไปถึงธงฟ้าราคาประหยัดซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำเภอที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์ค่ะก็มีการจัดธงฟ้าราคาประหยัดนำไข่ไก่น้ำมันพืชหรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะมาลดราคาเป็นที่ราคาที่จับต้องได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ผลงานเพลงนี้ละกันนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมใจกันที่จะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงก็ฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะจังหวะแบบนี้กันบ้างค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

กลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะ 11:48 นกันแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะกับกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะกับนักตกปลาชายหาดนะคะแห่ร่วมศึกนะคะตกปลาทรายหาดไทเหมืองนะคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นกีฬาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะประจำปีนี้กันด้วยที่บริเวณชายหาดไทเหมืองนะคะอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักมีนักตกปลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่ชายหาดเนี่ยถ้าพูดถึงหาดไทเหมืองนะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ทรายเนี่ยขาวละเอียดนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดพังงานะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดพังงานะคะรวมไปถึงสำนักงานพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะผู้ฟังองค์การบริหารส่วนตำบลไทเหมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะสำหรับเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้เขาก็กำหนดให้นักกีฬาค่ะใช้เบ็ดตกปลาทรายเนี่ยได้ชุดละไม่เกิน6ตาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันนะคะโดยจะมีการแบ่งการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะก็ได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุดแล้วก็ปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดและปลาแปลกตัวเล็กที่สุดนะคะก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดการแข่งขันกันเลยทีเดียวค่ะโดยในพิธีปิดนะคะก็จะมีทางด้านของนายบำรุงปิยนามวณิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เดินทางให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางแสดงความยินดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของนายรุชัยนะคะก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมตกปลาชายหาดนะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักตกปลาจากทั่วประเทศรวมไปถึงประชาสัมพันธ์หาดไทเหมืองในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งตกปลาชายหาดที่มีชื่อเสียงนะคะภายในจังหวัดกันด้วยซึ่งก็สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปค่ะหมู่ฝั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยหนึ่งในนั้นเราก็นึกถึงทะเลภูเขานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ท้องทะเลสีสวยมากหาดทรายขาวนะคะรวมไปถึงมีน้องเต่าที่มีการส่งไปแล้วสำหรับลูกอะไรนะคะลูกแม่น้ำหมูนะหรือเปล่านะคะผู้ฟังนะก็ได้มีการปล่อยไปแล้วก็เป็นการปล่อยที่บริเวณหาดไทเหมืองกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะ 11:52 กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่โซนของนิคมไทเหมืองกันด้วยที่เขาผลเงินเพลงเพราะๆมอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยค่ะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลาด้วยผลเงินเพลงนี้ค่ะตลอดเวลานะคะก็เป็นผลงานเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคหรือเอเบคครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเลือกอื่นนะครับงั้นเราก็จะต้องมีมาตรการต่างออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจาก ABAC ไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
4: ่นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
5: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐก็คือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ว่าอาชญากรรมเหล่านี้ทีนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์ครับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ให้รุกรานใครครับ
4: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
6: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
7: คือแบบดีมากแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินค่าอาหารซื้อพวกแป๊บพวกอะไรตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณเลยท้ายไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10วันหรอกลูก
6: ขณะที่นางจิตสิริจันแสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโด ดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
8: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
6: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
9: ส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

0: ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยข้อสกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมสักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
3: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
4: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
3: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
5: นายประดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

0: ต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
1: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
0: นายพระดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากแต่ขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
3: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
4: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
5: จ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริง ด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4ประตูต่อ1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4ประตูต่อ2สวนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็คซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้า ทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริตการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกลางปีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 น.ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
9: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
8: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินปาวลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอสลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6ต่อ4 7ต่อ5และ3ต่อ3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และ นุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวัง

0: มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือ

0: บริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการ เรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า Hashtag Influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่ายplus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์ 101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
8: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
9: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอภ.พบประชาชนโดย

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการครับจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยวันนี้ครับมีผมครับจตุพงษ์แก้วใสและก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเราก็เจอกันทุกวันอังคารบ่ายๆสบายๆ อย่างนี้นะครับเป็นประจำนะครับวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับก็คิดถึงท่านผู้ฟังนะครับ7วันก็เจอกันครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่มานำเรียนทุกฟังครับเรื่องอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกๆของเดือนเลยนะคะของเดือนกรกฎาคมแป๊บๆก็เข้าเดือนที่7แล้วนะคะไปเจอค่ะ1ปีนี่แป๊บเดียวจริงๆนะคะค่ะก็กับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเราก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์วันละ1วันอาทิตย์1ชั่วโมงเดียวนะคะก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้านะคะรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันแล้วก็ต่อด้วยของสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดนะคะเมื่อวานนะคะว่ามีสถิติเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมถึงสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
0: ั
1: ยค่ะ
0: ใช่ครับก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับในช่วงที่กำลังออกอากาศอยู่นะครับไม่ว่าจะขอเพลงนะครับหรือจะบอกเล่า90นะครับว่าในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเองเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็อยากจะได้ยินเสียงนะครับว่าทางระนองเป็นยังไงบ้างนะครับพังงาเป็นยังไงบ้างกระบี่ตรังหรือจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับรายการของเราเนี่ยเรามีแฟนรายการนะครับไกลถึงเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับก็เรามีแฟนรายการของเรานะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็โฟนอินเข้ามาในรายการนะครับก็สามารถส่งไลน์เข้ามานะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับแต่ถ้าขอความช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยอันนี้จะโทรหมายเลขอะไรครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังประสบปัญหาเรื่องสาธารณภัยนะคะไม่ว่าท่านฟังจะพบเจอด้วยตัวเองนะคะหรือว่ามีเพื่อนสนิทนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็สามารถบอกกล่าวได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงเป็นฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับยังไม่พอนะครับเรามีฮอตไลน์สายด่วนแล้วตอนนี้นะครับในขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับบนโทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Thai Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็คือ THAI ไทยนะครับ Disasterก็คือ DISASTER แล้วก็ alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับติ๊กครับเราเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้เลือกได้กี่จังหวัดเอ่ย
1: 3จังหวัดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้สมมติท่านผู้ฟังอยากจะรู้ว่าตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครอากาศเป็นอย่างไรนะคะเดินทางไปได้ไหมหรือมีการแจ้งเตือนภัยอะไรบ้างท่านว่าสามารถเลือกจังหวัดที่ท่านจะไปได้เลยนะคะหรือแม้แต่ในพื้นที่ของท่านเองเหมือนชาวจังหวัดภูเก็ตอยากรู้วันนี้ภูเก็ตฝนจะตกไหมเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เลยนะคะ
0: ครับเมื่อเลือก3จังหวัดแล้วเนี่ยภายหลังเราจะเปลี่ยนอีกได้ไหมครับ
1: เปลี่ยนได้ตลอดนะคะทั้ง77จังหวัดนี่แหละค่ะท่านลองสามารถจะเช็คได้แต่เปลี่ยนทีละจังหวัดนะคะก็คือ3จังหวัดนะคะเราก็จะรู้ทันทีว่าในจังหวัดที่ท่านจะไปหรือจังหวัดที่ท่านอยากรู้นะคะสามารถที่จะไปดูได้ว่าช่วงนี้มีประกาศแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ
0: ครับก็ถือว่าแอปเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากนะครับตัวหนึ่งนะครับ
1: เปิดแอปเดียวนี่ครบเลยนะคะครบเลยตั้งแต่การพยากรณ์อากาศรวมถึงสารภัยต่างๆนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำมีแอปเดียวนะคะก็คือแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยไม่ต้องไปหาข้อมูลจากที่ไหนเพิ่มเลยนะคะของกรมป้องกันมีให้ครบทุกอย่างเลยค่ะ
0: ใช่ครับอยากให้ท่านผู้ฟังได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับทุกทีครับเพราะว่าอย่างที่ทุกทีได้เรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากจริงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลเรื่องของสาธารณภัยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรงนะครับเกี่ยวเรื่องของการประกอบอาชีพของเราด้วยนะครับถ้าท่านผู้ฟังนะครับมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ในบนโทรศัพท์มือถือแล้วนี่ก็ถือว่าได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสาภัยได้แบบเรียลไทม์จริงๆนะครับก็ลองดูนะครับมีปัญหาเรื่องของการใช้อะไรต่างๆก็สามารถโทรมาบอกเล่า90กับเราได้นะครับทั้งหมดนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านฟังจากทางบ้านขอเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.ประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราในช่วงที่ออกอากาศอยู่ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับก็อยากจะได้ยินเสียงของท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับไม่ว่าแต่ทางจังหวัดกระบี่พังงาระนองตรังนะครับหรือจังหวัดอื่นๆนะครับท่านฟังที่โทรเข้ามารายการของเรานะครับเรามีของที่ระลึกให้ท่านฟังด้วยนะครับก็จะเป็นกล่องอาหารนะครับซึ่งสามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับตอนนี้มีอยู่10ชิ้นนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านฟังนะครับก็โทรเข้ามานะครับแค่บอกเล่า90กับเรานะครับอยากได้ยินเสียงนะครับแฟนรายการของเรานะครับก็มีของสมนาคุณให้นะครับดีครับก็วันนี้ไม่ได้ถือมาดูให้เป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook ก็จะมองเห็นนะครับแต่ถ้าทางสถานีวิทยุเองในทางคลื่น FM 96.75 MHz นี่อาจจะมองไม่เห็นเนาะครับก็
1: เราก็มาเข้าสู่สาระของรายการนะคะ
0: ครับ
1: กับช่วงแรกเลยนะคะก็คือพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือระหว่างวันที่6ถึงวันที่12กรกฎาคมก็คือตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันในช่วงวันที่7 8 9ก็คือวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะ7 8 9กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนอง120ถึง30ของพื้นที่ดูฝนไม่เยอะนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่10 11 12ปลายสัปดาห์นี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสนะคะส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยนะคะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10 11 12กรกฎาคมนี้นะคะจะเห็นว่ามีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะดังนั้นก็

0: ท่านฟังเองที่ฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าแล้วเนี่ยก็จะได้วางแผนการเดินทางได้ด้วยนะคะว่าอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เอาแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาแบบที่แบบวันต่อวันได้ด้วยแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็ได้นะคะ
1: ครับก็แสดงว่าในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่10 11 12เนี่ยก็จะมีปริมาณฝนนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็คือเมื่อกี้ที่น้องติ๊ก
0: เล่าให้ฟังไปจะมีฝน40-60นะคะแต่บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: ครับก็เรียนฝากท่านฟังนะครับได้ติดตามข้อมูลเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับข้อมูลที่เรานำเรียนท่านฟังนี้นะครับก็จะเป็นของกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเราเองก็ได้ติดตามสถานการณ์นะครับในทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเรียนท่านฟังก็คือเป็นข้อมูลของเมื่อวานใช่ไหมครับ
0: วันนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้อมูลของวันนี้
0: เป็นพยากรณ์อากาศวันนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าท่านผู้ฟังสามารถจะดูวันต่อวันได้ด้วยแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ
1: ก็คือไทยดีเซสเตอร์
0: บางที่บางพื้นที่ท่านผู้ฟังสามารถดูเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะเห็นว่ามีประกาศแจ้งเตือนภัยหรือเปล่าด้วยนะคะอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะหรือเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนั้นๆด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ที่นำมาเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือ5จังหวัดอันดามันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะ
1: ก็เรียนฝากได้ติดตามข้อมูลนะครับในเว็บเพจหรือเว็บไซต์ของทางราชการเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ท่านฟังจะเห็นว่าช่วงนี้ก็2วันนี้น่าจะมีแดดบ้างนะคะก็มีโอกาสได้ซักผ้าตากผ้ากันแล้วนะคะแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนมาอีกแล้วนะคะ
1: เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคร
0: ับเมื่อมีฝนตกก็ต้องมีน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังปริมาณน้ำกันเลยดีกว่านะคะเจนะคะส่วนปริมาณในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะตัวนี้ปริมาณน้ำนะคะเราก็มาติดตามกันว่าวันนี้ปริมาณน้ำนะคะมีเท่าไหร่ในแต่ละอ่างนะคะข้อมูลนี้เราได้รับมาจากกรมชลประทานนะคะ
1: คร
0: ับเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 100.98% ค่ะโหเต็มอ่างเลยนะคะวันนี้นะคะ
1: นิด
0: หน
1: ึ่
0: งเต็มมานิดหนึ่งนะคะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 100.94% ค่ะ
1: ครับก็เต็มอ่างเช่นเดียวกันเนาะคลองหยาเนาะ
0: อ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 47.69%
1: นี่ประมาณครึ่งอ่างนะครับของคลองหยาไอ้คลองแห้ง
0: อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 76.72% ค่ะ
1: นี่1ใน3 ใน 4ของอ่าง
0: เก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 98.08% ค่ะ
1: ห้วยน้ำเขียวก็เต็มอ่างเช่นเดียวกันนะครับ
0: อันนี้เป็นจังหวัดกระบี่นะคะ
1: ครับ5อ่างนะของจังหวัดกระบี่5อ่าง
0: ต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 93.58% ค่ะ
1: นี่ก็กลับเต็มอ่างเช่นเดียวกันนะ
0: อ่างเก็บน้ำคลองไซขาวนะคะ 56.65% ค่ะ
1: ครึ่งอ่าง
0: อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 59.89% ค่ะ
1: ครึ่งอ่างเช่นเดียวกันครับ
0: จังหวัดตรัง3อ่างนะคะต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดซ่อมแป้นนะคะ 9.77% ค่ะ
1: 97.76% นะครับ
0: 97.76%
1: ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต่อไปจังหวัดภูเก็ตนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 46% ค่ะ
1: ครับ
0: อ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 57% ค่ะ
1: คร
0: ับ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 65% ค่ะ
1: ภูเก็ตนี่รู้สึกจะครึ่งๆอ่างหมดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เราก็เห็นว่ามีฝนตกลงมานะคะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเก็บน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าเห็นเต็มเอ็มอ่าง 100% เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขื่อนจะพังนะคะจะพังน้ำจะล้นมาท่วมเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าน้ำที่เราใช้ทุกวันนะคะพอใช้ทุกวันปริมาณน้ำมันก็จะปิ่มๆอยู่อย่างนั้นแหละค
1: ่
0: ะค่ะแล้วก็มีแต่ลดลงนะคะการที่มันจะเพิ่มก็คือต้องมีฝนตกลงมาเท่านั้นเอง
1: ใช่ต้องตกท้ายอ่างด้วยนะครับแต่ถ้าตกหน้าอ่างเนี่ย
0: ก็ไม่ได้น้ำ
1: ก็ไม่ได้น้ำนะครับที่รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่คำในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็เพื่อการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนท่านฟังที่ได้ฟังรายงานเรื่องปริมาณน้ำนะครับก็จะได้วางแผนได้ถูกนะครับเรื่องของการทำการเกษตรด้วยนะครับ
0: เพราะการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่ามีฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเราเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเรื่องการขับรถนะคะอุปกรณ์ประกอบรถรวมถึงอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัวเองทั้งในเรื่องร่มนะคะหรือว่าหมวกกันฝนนะคะเวลาท่านเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: รื่องปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยก็สามารถติดตามนะครับปริมาณน้ำในอ่างเป็นรายวันได้นะครับจากแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ของเรานี่แหละได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดฟังรายการวันนี้ไม่ทันนะครับเราก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าฟังได้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็iOS นะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษไทยก็ THAI Thai Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วจะเป็นภาพสีแดงๆนะครับเป็นรูปลำโพงนะบอกลำโพงนะครับก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันของเรานะครับก็ช่วงนี้มีผู้เข้าใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับพี่ครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับซึ่งกรณีเกิดภัยเนี่ยถ้าเกิดเรามีการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทันเวลาเนี่ยก็จะเป็นการลดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ก็ไปฟังเพลงก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ฟังเพลงทางรายการสักสองเพลงนะคะพี่เจ
1: ครับเดี๋ยวกลับมา
0: พอฟังสาระดีๆกับเราต่อนะคะช่วงต่อไปค่ะ
1: ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็สามารถรับชมทาง Facebook นะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียนะครับของสวท.ภูเก็ตเรดิโอนะครับก็สามารถรับชมทาง Facebook ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะแชทเข้ามาทาง Facebook ได้อีกช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อกี้เราก็ฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้ารวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันยกเว้นจังหวัดพังงานะคะ
0: ว่
1: าพังงาไม่มีอ่างเก็บน้ำนะคะ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีน้ำใช้อยู่นะครับเนื่องจากจังหวัดพังงาก็จะมีเขาเรียกอะไรคุมน้ำอยู่นะครับ
1: ที่ครับมีแหล่งน้ำเยอะอยู่นะคะจังหวัดพังงาทีนี้ท่านผู้ฟังเองก็พอทราบนะคะว่าเราก็จะรายงานแบบนี้ทุกสัปดาห์ถ้าเป็นแฟนตัวยงของเรานะคะจะรู้ว่าเรามีข้อมูลสาระดีๆอะไรมานำเรียนท่านผู้ฟังบ้างนะคะแต่เราก็มาได้แค่อาทิตย์ละครั้งวันละช่วงอาทิตย์ละครั้งก็แค่ชั่วโมงเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยอยากรู้ข้อมูลของเราเยอะๆนะคะหรืออยากรู้ทุกๆวันก็อย่าลืมนะคะกับแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านฟังติดโทรศัพท์ไว้เลยนะคะฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างด้วยนะคะเปิดไปดูได้เลยนะคะจะได้ท่านฟังจะได้รู้ว่าตอนนี้สาธารณภัยของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อากาศของท่านผู้ฟังหรือปริมาณฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรวมถึงปริมาณน้ำนะคะข้อมูลอยู่ในแอปพลิเคชันของเราในจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรบ้างด้วยนะคะ
0: เรามีทุกภัยเลยครับทุกที่ในแอปพลิเคชันตัวนี้อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยนะครับมีทุกภัยเลยนะครับท่านฟังก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะครับ
1: โทรศัพท์ไว้นะคะไว้เล่นดูก็ได้นะคะว่าเข้าไปดูได้จะมีข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ฟังดูนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็มาคุยกันเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่เรามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์นี้แค่วันเดียวเองนะคะจริงๆแล้วเราเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เป็นของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับทางทั้งรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์นะคะโดยเอาสถิติของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตมานำเรียนนะคะ
0: เ
1: ริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานนะคะมีผู้บาดเจ็บนะคะ16รายนะคะที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะเสียชีวิต1รายนะคะจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดตรังนะคะเมื่อวานบาดเจ็บ28รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดพังงามีผู้บาดเจ็บ8รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดภูเก็ตมีผู้บาดเจ็บ68รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดระนองมีผู้บาดเจ็บ3รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมผู้บาดเจ็บทั้ง5จังหวัดเมื่อวานวันเดียวนะคะ123รายเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ
0: ก็จึงถือว่าจำนวนของผู้ที่บาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับถึง123รายนะครับ
1: เราเองไม่ดูวันจันทร์นะคะ
0: วันจันทร์นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะครับที่ครับเราก็มาประชาสัมพันธ์มาเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบนะครับเรื่องของสถิตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับก็เรียนย้ำท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่จะให้จำนวนของตัวเลขลดลงนี่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนั่นเองนะครับสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับติ๊กครับนี่ก่อนเข้ามาเริ่มรายการเมื่อสักครู่เนี่ยหน้าศูนย์ปภ.เขต11ของเราเนี่ยก็มีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าน้องก็บาดเจ็บไม่เยอะมากนะครับแต่เราไม่อยากให้เกิดเน
1: า
0: ะแต่ว่าโชคดี
1: หลักๆก็คือขับรถเร็ว
0: ขับรถเร็วครับแต่ว่าเขาสวมหมวกกันน็อกก็เลยหัวไม่กระแทกฟาดกับพื้นนะครับแต่ถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ก็เนื่องจากอาจจะไปโดนเข้ากับฟุตบาท
1: จริงๆเป็นเส้นทางเรียบนะคะก
0: ็คือ
1: ถนนเนี่ยก็เรียบเสมอดีนะคะไม่ได้มีหลุมบ่ออะไรนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นความประมาทก็คือขับรถเร็ว
0: ขับรถเร็วนะครับเพราะการขับรถเร็วถือว่าเป็นสาเหตุหลักนะครับของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การเค้าเรียกอะไรแซงในระยะกระชั้นชิดนะหรือคือการปาดหน้านั่นเองแหละว่างั้นเถอะนะครับบางครั้งนี่ก็เบรกไม่ทันเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการขับรถเร็วนะครับหรือการแซงในระยะกระชั้นชิดนั่นเองนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ำใจนะครับเรื่องของการขับขี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่สามารถที่จะลดปริมาณของอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับมีน้ำใจนะครับอย่างเช่นรถรอเลี้ยวอยู่อย่างนี้ต้องติ๊กถ้าเราไม่ได้รีบมากนะครับเราก็ให้เขาออกมาก่อนก็ได้นะครับบางครั้งนี่ก็เห็นหลายครั้งนะครับพอมีรถจะออกมาจากที่จอดก็รีบปาดขึ้นทันทีเลยดักเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุคล้ายกับมอเตอร์ไซค์ที่รถจักรยานยนต์ที่ มาด้านหลังทางด้านซ้ายก็เป็นได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เห็นบ่อยนะครับบางครั้งทางแคบก็แย่งทางกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นสาเหตุเยอะที่จริงเราเองเนี่ยก็ได้ศึกษาในเรื่องของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็มีการประชุมกันอยู่บ่อยนะครับที่ครับแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะประชุมกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถที่จะลดจำนวนของสถิติของอุบัติเหตุทางถนนลงได้นะครับเป็นการที่เรามานำเรียนเรื่องจำนวนของตัวเลขนี้นะครับก็เพื่อจะให้เห็นว่าจำนวนของสถิตินั้นยังของอุบัติเหตุทางถนนนั้นยังคงสูงอยู่นั่นเองนะครับก็ขอความร่วมมือจากท่านฟังทุกท่านเลยนะครับ
1: เรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะคะเราก็ต้องมารู้กันเรื่องของเราจะพูดเรื่องการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้องนะคะเอาที่แบบพี่เจพูดนะคะว่าการขับรถเนี่ยมันสำคัญนะคะการตั้งแต่การติดตั้งไฟรถยนต์ถูกกดใช้สัญญาณไฟถูกสถานการณ์นะคะสามารถลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะค่ะเรามานำเรียนท่านผู้ฟังกันนะคะว่าการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกกฎเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากไฟเลี้ยวก่อนค่ะพี่เจ
0: ไฟเลี้ยวครับ
1: เปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า30เมตรนะคะก่อนเลี้ยวรถนะคะไม่ใช่จะเลี้ยวแล้ว
0: เปิด
1: หรือไม่เปิดเลยด้วยซ้ำ
0: ไม่เปิดเลยครับเห็นบ่อยๆนะคร
1: ับก่อนเลี้ยวรถด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่องทางจอดรถหรือหยุดรถนะคะให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นเห็นสัญญาณไฟเลี้ยวในระยะไม่น้อยกว่า60เมตร
0: ครับ
1: ค่ะจะจอดก็เปิดไฟล่วงหน้ามาก่อนเลยนะคะ
0: มาก่อนครับ
1: แล้วก็
0: เราฝึกให้เป็นนิสัยน้องที่ก่อนที่จะขึ้นคือข้อ2เนี่ยหมายถึงฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวเพื่อจอดอะไรต่างๆนี้ต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งทำเป็นนิสัยเลยนะครับทำเป็นนิสัยเลยนะคร
1: ับ ซื้อมานะคะไฟเลี้ยวไม่ได้เขาแถมไหมคะกับรถ
0: ปกติแล้วเราต้องรถซื้อรถมาแพงต้องใช้ให้คุ้มนะครับรถเดี๋ยวนี้ราคาไม่ต่ำกว่า500,000นะแต่ละคันเนี่ยนะครับต้องใช้เขาเรียกใช้ให้ครบทุกฟังก์ชัน
1: มันเป็นอุปกรณ์ประกอบรถมาอยู่แล้วนะคะดังนั้นคงไม่มีคันไหนที่เขาไม่แถมไฟเลี้ยวมาให้นะ
0: ครับต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อน30เมตรนะครับ
1: 30เมตรนะคะ
0: โอเคนะคร
1: ับ ต่อไปไฟตัดหมอกค่ะ
0: ไฟตัดหมอกเป็นยังไง
1: ไฟตัดหมอกนี่นะคะจะใช้เมื่อมีหมอกควันหรือฝุ่นละอองค่ะ
0: ครับ
1: จนเป็นอุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับรถ
0: ครับ
1: รวมถึงต้องไม่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือสวนมาในระยะของแสงไฟหรือในระยะ150เมตรค่ะ
0: ครับอันนี้ไฟตัดหมอกนะ
1: ไฟตัดหมอก
0: เดี๋ยวก่อนจะขึ้นข้อต่อไป
1: กรณีที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะนะทัศนวิสัยไม่ดีจะมันมีหมอกมีควันหรือมีฝุ่นเยอะอะไรไงนะคะให้ใช้ไฟตัดหมอกนะคะ
0: เคสของภูเก็ตเนี่ยเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเรามีเขาเรียกว่าอันเดอร์พาสมีทางลอดอุโมงค์เนี่ยอยู่หลายแห่งทีเดียวครับตอนนี้ก็เนื่องจาก
1: มื
0: ดทีนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ดีมากมากเลยนะครับที่เขาเปิดไฟหน้าเพื่อป้องกันการชนท้ายพอเราเปิดไฟหน้าใช่ไหมไฟท้ายก็จะเปิดด้วยนะครับเพื่อป้องกันการชนท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนะครับ
1: ตอนนี้รถใหม่ๆที่เขาออกมาใหม่ๆเขาก็จะมีไฟติดอัตโนมัติ
0: ใช่ไหมครับใช่ครับบางทีมองไม่เห็นครับบางทีครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดไฟนะครับกรณีที่ลงทางลอดอุโมงค์หรือทางอันเดอร์พาสที่ว่านี้นะครับครับ
1: ต่อไปไฟฉุกเฉินค่ะ
0: ไฟฉุกเฉินเป็นยังไง
1: ครับ
0: ไฟฉ
1: ุ
0: กเฉิน
1: บางครั้งงงมากเลยนะคะพี่เจบางคนจะจอดรถแต่เปิดฉุกเฉินน่ะค
0: ือ
1: เราไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะเขาก็เปิดฉุกเฉิน
0: ทั้งสองทั้งซ้ายและขวา
1: บางทีรถคันหน้าไม่ได้เคลื่อนไปเขาต่อหลังเขาก็เปิดฉุกเฉินนะ
0: แ
1: ล้วก็บางทีคนขับตามมาเราก็งงนะคะเพราะว่ากรณีไฟฉุกเฉินเนี่ยนะคะเขาจะใช้นะคะกรณีประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือรถเสีย
0: ครับ
1: ค่ะหรือมีสิ่งกีดขวางเส้นทางเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่คันอื่นเพิ่มความระมัดระวัง
0: ครับเช่นมีน้ำท่วมหรือน้ำเจิ่งบนถนนที่สัญจรค่อนข้างยากอย่างนี้ได้นะครับเราเปิดไฟฉุกเฉินเป็นการเตือน
1: นะ
0: คร
1: ับแล้วก็วิธีการเขาห้ามด้วยนะคะห้ามใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะเพื่อข้ามทางแยกจอดรถในที่ห้ามจอด
0: ครับ
1: ขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเขาห้ามใช้เลยนะคะ
0: สัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยเรียนย้ำท่านฟังอีกทีนึงห้ามใช้ในกรณีไหนนะครับ
1: ข้ามทางแยกค่ะ
0: ข้ามทางแยก
1: จอดรถในที่ห้ามจอด
0: จอดรถในที่ห้ามจอด
1: ขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดี
0: ครับ
1: เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็เรียนฝากท่านฟังไว้ด้วยนะครับครับ
1: แล้วนี้เปิดกันเยอะนะคะไฟฉุกเฉิน
0: ไฟฉุกเฉิน
1: ก็งงว่าเขาเปิดทำไมเขาใช้กรณีประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือรถเสียเท่านั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะหรือว่ามีสิ่งกีดขวางเส้นทางอยู่อะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่
1: ะ
0: บางทีเล็กๆน้อยๆเราก็มานำเรียนกันนะเป็นการสะกิดเล็กๆนะครับ
1: ต่อไปนะคะสัญญาณไฟที่ยังถูกกดจะอีกเรื่องนึงคือไฟสูงค
0: ่ะไฟสูงครับไฟสูงเป็นอย่างไร
1: ไฟสูงนะคะใช้เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีแสงสว่างน้อย
0: ครับ
1: และเปลี่ยนเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถวิ่งสวนมา
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้แสงไฟรบกวนสายตาผู้ขับรถคันอื่น
0: ครับ
1: รวมถึงเปิดใช้ไฟสูงเมื่อขับผ่านทางโค้งหักศอกทางขึ้นเนินหรือมุมอับสายตาในช่วงเวลากลางคืน
0: ใช่ครับเพราะว่าช่วงโค้งหักศอกต่างๆเนี่ยระยะมองเห็นมีจำกัดเพราะงั้นเราก็ต้องใช้ไฟสูงไว้
1: ใช่ค่ะเฉพาะเส้นทางที่มีแสงสว่างน้อยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับภูเก็ตนี้ไม่น่าจะมีถนนเส้นไหนที่แสงสว่างน้อยนะ
1: ใช่ตอนนี้ปัจจุบันนี้รถใหม่ๆนะคะ รถที่ผลิตออกมาใหม่ๆไฟเขาจ้ามากนะคะไฟเขาสว่างมากเลยนะคะ
0: ไฟอะไรสักอย่างนึง
1: ไฟแอลีไลท์เรื่องอะไรสักอย่างนะก็คือไฟจะเป็นแสงแบบสว่างเหมือนไฟย้อนเลย
0: จะเป็นแสงนวลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือไฟแสงสว่างมากเลยนะคะจะพูดง่ายๆแทบจะไม่ต้องใช้ไฟสูงเลยนะคะในพื้นที่ของในเมืองเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะอันนี้คือถ้าเราใช้สัญญาณไฟอย่างถูกกฎอย่างที่พูดมานะคะ
0: ร
1: ับรองนะคะสติอุบัติเหตุของเราจะลดลงค่ะ
0: นะครับเรื่องของการใช้ไฟเพื่อความคือว่าต้องใช้ให้ถูกทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับไฟเลี้ยวนี่ไม่ใช่เปิดเฉพาะตอนกลางคืนเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: เปิดได้ทั้งวัน
0: เปิดได้ทั้งวันนะครับไม่ใช่เปิดได้ทั้งวันตอนเลี้ยวทุกช่วงเวลา
1: เปิดได้ทุกช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังออกขับรถออกไปนะคะเปิดได้ตลอดเพราะว่ายังไงเขาก็มองเห็นนะคะไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนนะคะเปิดได้นะคะ
0: เรื่องไฟเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวไหนก็ต้องเปิดไฟนั้นด้วยเช่นเลี้ยวขวาก็ต้องเปิดไฟขวาเลี้ยวซ้ายก็ต้องเปิดไฟซ้ายมันก่อนนะขับตามหลังนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นชาวต่างประเทศ
1: เนี่ยลืมนะคะ
0: เขาจะเลี้ยวขวาจะเปิดไฟซ้าย
1: ไฟฉุกเฉินจะเปิดเฉพาะกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีแบบสิ่งกีดขวางทางถนนนะคะ
0: คร
1: ับแต่ว่ารถเสียอะไรเงี้ยเปิดได้นะคะบางคนจอดในที่ห้ามจอดก็เปิดฉุกเฉินไว้นะคะ
0: ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความปรารถนาดีนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนะครับช่วงนี้นะครับเราไปฟังเพลงอีกสัก2เพลงครับก่อนที่จะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภ.ประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับมาสักครู่ครับฝนตกที่หน้าต่างครับเป็นเพลงที่ไพเราะมากครับก็ขอบคุณครับแฟนรายการของเราครับคุณวันนะครับซึ่งขอเพลงเข้ามาทางช่องแชทของFacebook นะครับท่านฝั่งที่อยู่ทางบ้านก็ขอเพลงเข้ามาในรายการของเราได้นะครับช่วงบ่ายๆสบายๆนะครับของทุกวันอังคารนะครับเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับก็ยังมีเขาเรียกอะไรเคล็ดลับดีๆที่จะเรียนฝากท่านฝั่งทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้นะครับก็คือเราอาจจะมองเห็นว่าช่วงนี้นะครับก็จะในบางพื้นที่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกนะครับสอดคล้องกับเพลงของเราเมื่อสักครู่เลยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับปภ.เองเนี่ยก็จะมีข้อแนะนำนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างปลอดภัยและทันท่วงทีนะครับประการแรกเลยครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารและก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีนะครับประการที่สองครับเราจำเป็นจะต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่ซึ่งขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับบางทีครับเราจะเห็นว่าหลายๆกรณีนะครับที่กรณีน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหนักที่หาดใหญ่ก็ตามเนี่ยเราจะมีจำนวนของผู้เสียชีวิตนี่ค่อนข้างหลายรายทีเดียวนะครับที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับประการต่อไปครับเราจะต้องมีการจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินนะครับแล้วก็วางไว้ในจุดที่หยิบใช้ได้สะดวกโดยใส่ของที่จำเป็นไว้ด้วยนะครับเช่นเรื่องของน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะหาน้ำที่สะอาดนี่ค่อนข้างยากนะครับหรือก็พวกอาหารแห้งนะครับอย่างเช่นพวกปลากระป๋องพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของยาประจำตัวบางท่านมีโรคประจำตัวครับก็เตรียมยาไว้หรือเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับแล้วก็หยิบจับได้ง่ายนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายครับก็คือการตรวจสอบเส้นทางอพยพนะครับหรือพิกัดของศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อกรณีที่ว่าในพื้นที่ของเราเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับตัวเราเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยนะครับเพื่อนก็ฝากไว้4ประการนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับทั้งหมดนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนะครับครับท่านผู้ฟังครับรายการปภ.ประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตรีโอนะครับซึ่งรายการของเรานี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการของเรานะครับก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเราที่อยู่ทางบ้านนะครับทั้งที่โทรเข้ามาในรายการแล้วก็ที่ส่งเข้ามาทางแชทของFacebook นะครับซึ่งก็รายการของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมุ่งที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงครึ่งหลังของปีมีสัญญาณฟื้นตัวส่วนความคืบหน้าการแยกกระทรวงยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีมีสัญญาณฟื้นตัวหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางรวมถึงตลาดหลักอย่างจีนอินเดียและยุโรปมีแนวโน้มเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากจุดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและการบริการนอกจากนี้ยังเตรียมใช้โอกาสจากการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวและการทำตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. รวมถึงเดินหน้าขยายเส้นทางบินตรงสู่เมืองท่องเที่ยวรองเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคเช่นสนามบินหัวหินและสนามบินนครพนมที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ส่วนความคืบหน้าของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้โดยเชื่อว่าหากมีการแยกกระทรวงจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่มณฑลหูเป่ยเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายบาดเจ็บมากกว่า330รายและมีผู้สูญหายอีก1รายนอกจากนี้ยังพบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในมณฑลหูเป่ยราว 4,800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในครั้งนี้ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่ามณฑลหูเป่ยและพื้นที่อื่นๆในประเทศจีนจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 ลัสดาลันนิ่ง2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดต่อ

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการชั้นศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความตัดสินประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
7: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลาก ากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
8: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีไ
16: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ใจดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ได้เวลาทักทายแล้วค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็การสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจากสวทภูเก็ตแห่งนี้ด้วย 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณที่องตู่ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะบ่าย 3:00 นนิดๆ นะคุณผู้ฟังไปจนถึง 4:00 นโดยประมาณนะคะหยิบเพลงสปริงมาบ้างลูกทุ่งเพื่อชีวิตบ้างแล้วแต่อารมณ์ว่างั้นหลอกย้ายให้คุณได้มีความหลากหลายในการฟังเพลงแล้วก็ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจข่าวสารดีๆนะฮะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาเนาะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมชื่นชมนะฮะยินดีเพราะจริงๆเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ตเราหรือว่าระดับนานาชาติหรือว่าระดับประเทศเนี่ยนะคะยังคงมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผลของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันในระดับประเทศนะคะคุณผู้ฟังก็ถือโอกาสแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนของเราที่คว้าเหรียญนะคะกลับบ้านมาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะในปีนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ค่ะเราคว้ามาได้4เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงนะคะรวม28เหรียญอันดับที่10ของภาคใต้อันดับที่42ของประเทศนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันดับอยู่กลางๆนะคุณผู้ฟังนะสำหรับกีฬาเยาวชนนะฮะซึ่งเชื่อได้ว่าก็มีความคาดหวังเหรียญนะฮะที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้พอสมควรนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะฮะทำให้เราพลาดเหรียญทองไปพอสมควรอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ให้กำลังใจกันต่อไปฝึกซ้อมขยันนะฮะไป

ถือได้ว่าสุดยอดนะคะจะว่าไปแล้วจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มันได้ใหญ่นะฮะมีประชากรก็ประมาณซักเท่าไหร่ล่ะ400,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่นับถึงประชากรแฝงอะนะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของเกมกีฬาเราก็ไม่ได้แพ้ใครเลยทีเดียวในประเทศนี้นะฮะก็ชื่นชมนักกีฬาทุกท่านเนี่ยส่วนนักกีฬาท่านไหนที่อาจจะพลาดเหรียญในครั้งนี้ไปไม่ว่าจะเป็นอาวุโสหรือว่าเยาวชนก็ตามแต่นะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะให้กำลังใจกันต่อไปนะคะขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าในส่วนของเกมกีฬาเองเขาก็จะมีเทคนิคหลักเกณฑ์นะคะว่าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาตัวเองกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะระดับผู้พิพากษ์ระดับชาติต่างๆนานานะคะดูตัวอย่างของนักกีฬานะคะที่สร้างผลงานดีๆแล้วได้เหรียญทองนะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือแม้แต่การคว้าเหรียญใน SEA Games Asian Games หรือโอลิมปิกก็ตามแต่นะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยก็แล้วกันนะคะในขณะเดียวกันเรามีเกมการแข่งขันที่จะต้องเตรียมความพร้อมนักกีฬาของเราอีกหลายรายการเหลือเกินคุณผู้ฟังตู่ถือโอกาสที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นรายการแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่า1ในนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาของเราเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่สุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราจะต้องมีการจัดเตรียมทีมนักกีฬาเยาวชนและอาวุโสของเราเพื่อเตรียมตัวไปคัดภาคนะคะเรียกว่าคัดภาคเนี่ยคือในโซนภาคใต้เป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติคัดภาค4ในโซนภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอย่างเยาวชนแห่งชาติคัดภาค4เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่11จนถึง20พฤศจิกายนส่วนอาวุโสเนี่ยฮะ22ถึง27พฤศจิกายนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีก1รายการที่จะต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเสร็จสิ้นรายการที่เยาวชนเพิ่งผ่านพ้นมาก็ตามแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะละเลยไม่ได้นะก็ต้องดูแลร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่องฝึกซ้อมนะฮะวอร์มอัพร่างกายนะคะให้ร่างกายเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเราละเลยไปเนี่ยร่างกายอาจจะฟื้นตัวได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีกันละกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติรอติดตามกันต่อไปนะคะเอาไว้จะกลับมาแจ้งแล้วก็รายงานในตารางการแข่งขันกีฬาในส่วนของการเตรียมความพร้อมนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็หลายจังหวัดทั่วประเทศเราด้วยนั่นเองนะคะในเบื้องต้นก็แจ้งให้ได้ทราบในช่วงปลายเดือนช่วงปลายปีนะก็คือพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะติดตามกันได้เช่นเคยละค่ะไปต่อกันที่เพลงเพราะกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะสานต่อกันไปนะคะ1เพลงเริ่มต้นมาเมื่อสักครู่แล้วนะแล้วก็ยังคงมีเพลงอื่นๆรอคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะบ่าย 3:22 นอยู่กับตู่เขมวันค่ะ

0: สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมลพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 16:00 นยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
1: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

เสียงของสาวปามี่นะคะส่วนตัวชอบสไตล์คาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้มากเลยทีเดียวนะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงค่ะกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรายการถือได้ว่าเป็นรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดด้วยนะคะกับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจภูเก็ตนะคะในรอบชิงชนะเลิศที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะงานนี้ได้รับงบประมาณจากอบจภูเก็ตโดยนายกเรวัตอารีรอบนี่นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อที่จะค้นหานะคะนักมวยหน้าใหม่ๆแล้วก็เป็นเวทีให้นักกีฬามวยไทยของเราเนี่ยฮะเยาวชนเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นสู่การที่จะเป็นนักกีฬานะคะของจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬามวยไทยในอาชีพในอนาคตด้วยนะฮะ5คู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะคุณผู้ฟังออกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับการประกบคู่ค่ะเพราะว่าเรามีการแข่งขันทั้งหมด3รอบนะฮะรอบแรกจัดขึ้นที่สนามมวยชั่วคราวตรงสนามเปตองสะพานหินตรงนั้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนที่ผ่านมานะคะก็แข่งขันกันที่สนามมวยบางลาในรอบที่2และรอบที่3นะคะก็จัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะงานนี้ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะนายกอู๊ดฝากมาเชิญชวนด้วยนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักมวยทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินกันได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามแต่นะคะ5คู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมนะคะคูโบต้าสิทธิ์เป็นต่อเนี่ยฮะพบกับรักสยามนายกต่อสวนแตกเนี่ยฮะส่วน49กิโลกรัมเนี่ยฮะสลามขาวเนี่ยฮะภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งค่ะพบกับเพชรมรกตเนี่ยฮะภูเก็ตฉลองมวยไทย54กิโลกรัมนะคะเก่งกล้านะคะโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตพบกับพายพระยักษ์นะคะบียอนเขาหลักมวยไทยส่วน60กิโลนะฮะแก้วกล้านะฮะภูเก็ตฉลองมวยไทยพบกับเพชรมรกตศูนย์กีฬาเกาะหมากและ1คู่คู่ที่5นะฮะสายฟ้าสอเด็ดดำรงพบกับเสือตังนะฮะภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งค่ะนี่เป็น5คู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจภูเก็ตเดอะฮีโร่ไฟท์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อบจภูเก็ตนะฮะรวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตด้วยนะฮะถือโอกาสมาฝากเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ไปร่วมชมกันนะคะเข้าไปที่สนามในวันดังกล่าวแจ้งหน้าประตูได้เลยว่ามาร่วมชมการแข่งขันรายการนี้เขาไม่เก็บค่าประตูค่ะเดินทางกันต่อนะคะคุณอยู่กับตู่ที่นี่กับ Sport Today FM 96.75 MHz ค่ะ

0: Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: ร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

ท้ายๆของรายการนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงเวลาดีๆของสปอร์ตทูเดย์กิจกรรมทางด้านกีฬาวันนี้แน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการลุ้นกันแบบโอ้โหดึกๆเดินๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนบอลนะคะฟุตบอลโลกนะคะพลาดไปแล้วเรียบร้อยสำหรับแฟนบราซิลโอ้โหหลายๆคนนะก็ตั้งมั่นว่าบราซิลจะได้เป็นแชมป์นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะฮะตกรอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบราซิลนะคะยังไงก็ตามแต่เรารุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับฟุตบอลโลกในปี2026ในตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการชมฟุตบอลอย่างสนุกสนานแล้วนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ห่วงใหญ่ทางด้านนายกอู๊ดแล้วก็คณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอยากให้ทุกท่านเนี่ยก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะคะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะในรอบลึกๆเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดนะในห่วงเวลาที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะดึกบ้างคือตามเวลาประเทศไทยเราเนี่ยเช้าบ้างนะฮะดึกบ้างนะฮะไม่แน่ไม่นอนกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายเนี่ยมีส่วนสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอรู้ว่าอาจจะเตรียมความพร้อมกันก่อนนะฮะอาจจะนอนเร็วนิดนึงถ้ามีฟุตบอลดึกๆนะฮะบางทีก็ห้ามกันยากเหมือนกันเนาะในการที่จะรอลุ้นทีมโปรดของตัวคุณเองอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะการพักผ่อนนะฮะให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้การเชียร์เกมฟุตบอลของคุณนะคะมีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันสำหรับการลุ้นฟุตบอลโลกในปีนี้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026นะคะมองดูเวลานะคะอีกนิดๆหน่อยเดี๋ยวส่งเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังพร้อมๆกับการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะกิจกรรมทางด้านกีฬาผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะไปที่เพจของสมาคมเลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้เลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมทางด้านกีฬาอะไรที่น่าสนใจอยากจะฝากให้เราได้ประชาสัมพันธ์เราก็ยินดีนะคะผ่านช่องทางมาที่แชททางเพจ Facebook ก็ได้นะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับคุณได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะคะอ่ะยังไงก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะส่งข่าวมาได้เนาะถ้าเป็นประโยชน์ก่อของพี่น้องประชาชนโดยรวมเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจกับการแข่งขัน e-sport นะคะอันนี้เป็นรายการของอบจ.ภูเก็ตนะก็เปิดรับสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันออนไลน์11 12กรกฎาคมส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่18และ19กรกฎาคมที่ลามไลฟ์ภูเก็ตฝากทุกคนไปร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆ นะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะให้น้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของเกมต้องบอกอย่างเงี้ยนะคะแต่มาแข่งขันแบบนี้มาเล่นแบบนี้ในทางที่ถูกต้องในทางที่เหมาะสมแล้วก็มีรางวัลให้ได้ลุ้นกันด้วยไม่ว่าจะเป็น ROV หรือว่าในส่วนของอีกหนึ่งรูปแบบเกมก็คือ eFootball Mobile นั่นเองนะคะติดตามกันได้เลยทีเดียวสำหรับเกมการแข่งขัน eSport ในปีนี้ของอบจ.ภูเก็ตฝากมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณๆด้วยก็แล้วกันค่ะได้เวลาส่งท้ายกันแล้วนะคะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะติดตามสปอร์ตทูเดย์ได้ใหม่นะคะเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.นิดๆ นะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า129ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็มีทีมงานองคาพยพจากพี่ๆนายช่างเทคนิคสวทนครศรีธรรมราชนะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมีช่างเทคนิคนะคะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตนะคะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะคะเรามีไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์มากดหัวใจมาแชร์กันได้นะคะและสามารถติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นาทีโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวสารมากมายนะคะที่จะมาคุยข่าวมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปสู่ข่าวสารนะคะเราขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา8:00 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติเรือใบนั่นเองนะคะค่ะแน่นอนค่ะเราเข้าสู่ช่วงข่าวสารของเราในวันนี้ในรายการ5แยกข่าวนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไม่ใช่แค่ชาวนครค่ะแต่เป็นชาวภาคใต้และชาวไทยทั้งประเทศนะคะที่จะได้เฉลิมฉลองชัยชนะค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวนครชาวใต้และชาวไทยทั้งประเทศนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงค่ะลงพื้นที่วัดพระมหาธาตุนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมค่ะเตรียมความพร้อมในการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมประชุมกับกรมศิลปากรนะคะรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็มีทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะนายพนมบุตรจันทราโชตนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านรองวิทยาเขียวรอดก็ได้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าศูนย์มรดกโลกค่ะมีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะคะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนนี้ช่วงปลายเดือนนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็จะมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะภายใต้เกณฑ์คุณค่าของความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะก็คือเป็นหลักฐานการล้อมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและเถรวาทนะคะในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ส่งอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกค่ะได้แก่เกณฑ์ข้อที่สองนะคะก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทนะคะที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทานะคะชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาค่ะก็และนอกจากนี้นะคะก็ส่งอิทธิพลให้กับศาสนสถานในประเทศไทยในมาเลเซียรวมถึงแหล่งอื่นๆด้วยนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายค่ะและเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางของศิลปะและวรรณกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงโนราและตำนานท้องถิ่นนะคะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบด้วยค่ะรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและชุมชนต่างๆในประเทศไทยและแหล่งอื่นๆค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็จะถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการรายงานค่ะ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตบูรณาการหน่วยงานติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้พื้นที่หาดฟรีดอมให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายภายใน5สิงหาคมนี้คลินิกแก้ปัญหาโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของกระทรวงมหาดไทยมียอดผู้ใช้บริการ387ราย565เรื่องพร้อมขยายเวลายื่นขออนุญาตถึง10กรกฎาคมนี้เทศบาลนครภูเก็ตเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่นร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4/2569มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดข่าวค่ะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569 5 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 ลาสดาลันนิ่ง2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงอาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตบูรณาการหน่วยงานติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้พื้นที่หาดฟรีดอมให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการภายใน5สิงหาคมนี้เมื่อวานวันที่6กรกฎาคม2569จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งทางปกครองของกรมป่าไม้ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507กรณีการครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดสำหรับการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายทวงคืนพื้นป่าของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองกรมป่าไม้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมปฏิบัติการโดยคำสั่งดังกล่าวแจ้งให้ผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ9ไร่1งาน20ตารางวาดำเนินการออกจากพื้นที่พร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินรวม22รายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569โดยผู้ครอบครองสามารถดำเนินการรื้อถอนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ระงับการบังคับตามคำสั่งเว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นกรมป่าไม้ระบุว่าการออกคำสั่งครั้งนี้เป็นผลจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพบการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างจำนวน22รายการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างไรก็ตามหลังจากเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองพื้นที่ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานแล้วกรมป่าไม้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถหักล้างผลการตรวจสอบได้จึงมีคำสั่งให้รื้อถอนและคืนพื้นที่ให้แก่รัฐตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อคุ้มครองและรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศต่อไปคลินิกแก้ปัญหาโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของกระทรวงมหาดไทยมียอดผู้ใช้บริการ387ราย565เรื่องพร้อมขยายเวลายื่นขออนุญาตถึง10กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาการยื่นความประสงค์ผ่านคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569พบว่ามีผู้ประกอบการเข้ารับบริการสะสมแล้ว387รายรวม565เรื่องแบ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม381รายจำนวน553เรื่องและผู้ประกอบการสถานบริการ12รายจำนวน12เรื่องปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงแรมเข้ามาขอคำปรึกษามากที่สุดได้แก่ปัญหาด้านอาคาร249เรื่องปัญหาด้านที่ดิน94เรื่องและปัญหาอื่นๆเช่นการร้องเรียนและขอคำแนะนำ210เรื่องโดยอำเภอกระทู้มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด196รายรองลงมาคืออำเภอเมืองภูเก็ต148รายและอำเภอถลาง37รายขณะที่ผู้ประกอบการสถานบริการทั้ง12รายส่วนใหญ่ขอให้มีการปรับปรุงข้อกำหนดด้านผังเมืองและเขตพื้นที่อนุญาตหรือโซนนิ่งด้านการดำเนินงานของศูนย์สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันที115เรื่องส่งต่อให้จังหวัดดำเนินการ107เรื่องและส่งต่อหน่วยงานส่วนกลางเพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบายอีก343เรื่องทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยพร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการตรวจสอบและป้องกันการใช้คนไทยถือครองแทนหรือนอมินีของทุนต่างชาติแนะผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตเร่งติดต่อคลินิกภายในวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันต่อค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: เทศบาลนครภูเก็ตเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่นร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4/2569มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2569นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4/2569โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตรองปลัดเทศบาลนครภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมประธานและคณะกรรมการชุมชนตลอดจนผู้แทนประชาชนจากทั้ง33ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรชั้น2สวนเฉลิมพระเกียรติ72,000 มหาราชินีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นกระบวนการสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาโครงสร้างและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดจนตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4/2569ในครั้งนี้มีการเสนอเพิ่มเติมโครงการสำคัญจำนวน4โครงการครอบคลุม4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจำนวน1โครงการยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตจำนวน1โครงการยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน1โครงการและยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน1โครงการพร้อมทั้งมีการพิจารณาเพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์จำนวน8รายการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่ 10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการ
0: อีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภู

หาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับอัยการกับกองทุนหมู่บ้านได้จะทำบันทึกข้อตกลงในปี2554นะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปนะครับอัยการจึงมีหน้าที่ในการทวงถามหนี้ติดตามนะครับในคำปรึกษานะครับในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับสมาชิกที่ค้างชำระรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านอัยการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นวาระปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่อัยการก็ไปแก้ปัญหาในการติดตามเอกสารจากกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้กรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนหมู่บ้านใดเกิดปัญหาท่านสามารถที่จะเข้าไปพบปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้ง76จังหวัดและอีก37อำเภอที่มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนอกจากนั้นหากต้องการให้อัยการลงพื้นที่ไปทำการไกล่เกลี่ยกับสมาชิกสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในการเลือกกรรมการชุดใหม่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรรมการหมู่บ้านหากทำหนังสือทำนิติกรรมสัญญาทำสัญญากู้สัญญาค้ำประกันรวมทั้งการที่จะทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิกหรือผู้อื่นมาชำระหนี้แทนหากทำสัญญาเหล่านี้ไม่เป็นปรึกษาอัยการได้ทั่วประเทศครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันตรีทิพย์ยนิพาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

ข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กเราต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโต้ซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย การเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่ 22 ถึง 23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวัน
4: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้ง2ประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
3: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
5: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ first come first serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platform สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ small lot first และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond On Plus ได้ทันที
6: โดย On Plus เนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platform ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
5: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออม Plus เปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมประโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
7: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
2: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนนั่นเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
8: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
9: มีคำสั่งนะครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปทหารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปทนะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่ จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาล

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนคร

0: นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนดายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบกันเป็นเรื่องราวที่แบ่งชาร์ตค่ะข้อเชิญชวนนะคะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าค่ะรวมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในงานมอวิชาการนะคะ2569ที่หัดใหญ่ค่ะโดยแบ่งชาร์ตเนี่ยรวมกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าค่ะก็จะมีการแข่งขันนะคะบอร์ดเกมวางแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาทค่ะกิจกรรมทดลองเล่นบอร์ดเกม Catch Up นะคะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากทีมที่ชนะในแต่ละกลุ่มก็รับบอร์ดเกมฟรีนะคะในวันพุธที่19สิงหาคม2569นี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสามารถเข้าไปสมัครรวมนะคะกิจกรรมกันได้นะคะก็ข้าไปดูถีเพศนะคะกองธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าจะข้าไปดูที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้นะคะก็ข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะให้น้องๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนเนี่ยได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวีน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกมือหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
3: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
2: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาลิชโยรายงาน
1: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
4: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากนิริศพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประธานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรใน7สหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
7: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับยื่นสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
8: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
9: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการถืออะไรก็ตามผลของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
8: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
10: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่าJCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซงกะกุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในวันเกี่ยวกับเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีและสาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้าย

0: 2-0ทำให้ทัพชงโคม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงห์สะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปินส์59-50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ความชัดเจนของการทำงานในด้านกิจการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปสู่หัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
0: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกัน81%ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุดมะทีมในศึก J-League 3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2021ถึง2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยส์ฟิลิปเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร

0: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
1: ่คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
2: ์ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิตบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะกวาดกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุก

ระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัวควีนออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลียงพำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวควีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีควีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินควีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวควีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบบกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงควีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของควีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิงสองชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

0: ควินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาะบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ้วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3 ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะ
0: เสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฝากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไป2 ช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8 ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดาน
1: เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลูกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝ้ากระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74 ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอามัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
5: นายสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดทางวายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดประจักษ์สำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
9: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
10: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
11: under the government the public relations departmentOn FM 96.5 MHz.
10: Right now, you're with me, Web Tonight, bringing you new information entertainment.
11: From local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together. Right here on Web Tonight.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟาคุนโดเบลิน่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโก้ทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงหน้าตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮานัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาล่าโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา 3:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนนีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่สีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากกลิ่นแม่สีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่สีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศคุณชวลีคุณรวงทองคุณศรีสุดาคุณวินัยขับร้องนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นแผ่นตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะ

แผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มได้ไพร

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูนาถอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟัง4เพลงเลยค่ะ

ฟังแผ่นคร่างอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปณีภุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห้วงน้ำลึกโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอื้อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคให้ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทางนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่ครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่ง The Exodus Song เรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่คำร้องภาษาไทยจากเพลงฝรั่ง The Exodus Song คุณนภาหวังในธรรมจะขับร้องนำในเพลงร่วมทางเดินซึ่งเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงร่วมทางเดินจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้เราจะฟังเพลงที่แปลงมาจากเพลงสากลกันนะคะเพลงแรกคือเพลงเหงาใจโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์ใส่คำไทยในเพลงสลิปปี้ลากูนเพลงที่สองนางคู่ฝันเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเสนีอุศนีสารแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงฝรั่งในภาพยนตร์นะคะเรื่อง

จบไป2เพลงก็เป็นเพลงจะเรียกว่าเพลงแปลงก็ได้นะคะจากเพลงสากลมาเป็นเพลงไทยเพลงต่อไปคือรักฝังใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลแปลงมาจากเพลง An Affair to Rememberเพลงที่2ค้นหาเธอรอบโลกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์รูปสุดคุณสำเนียงม่วงทองค่ะใส่คำไทยในเพลงฝรั่ง Around the World จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะเพลงที่3คุณลินจงบุญนากรินขับร้องเพลงคืนนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยจากเพลง Tonight ในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ฟังได้เลยนะคะ3เพลง

เราได้ฟังเพลงแปลงหรือเพลงที่ครูเพลงใส่เนื้อไทยไปในเพลงต่างชาติพอสมควรแล้วนะคะก็ขอยุติไว้แค่นี้ก่อนคราวนี้ฟังเพลงชมโฉมโดยคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติต่อได้ชมละเวงคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและชมนางนาโดยคุณธานินอินทรเทพคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเริ่มด้วยชมโฉม

ที่จบไปนั้นมีเพลงชมโฉมชมละเวงและชมนางนาชุดต่อไปจะเริ่มด้วยชื่นชู้เป็นชื่อเพลงนะคะคุณนฤทธิ์อารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและครูปีชาเมฆไตรเพลงที่2ชื่อเพลงชื่นใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณบีนัทกันโสพลขับร้องเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ชื่นหัวใจขับร้องโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเราฟังเพลงชื่นรักตากนางคุณชรินทร์ นันทนครและคุณดวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและกฤษมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและตัวไกลใจห่วงคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดยวงดนตรีคณะศิวารมณ์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

โคหรือควายเนี่ยแหละสัตว์เลี้ยงที่เขาไว้ไถนาโคเนี่ยก็ไว้ลากเข็นลากเกวียนไถนาลากจูงต่างๆนี่โคนี่ทำได้ดีกำลังมันมากความเร็วอาจจะน้อยแต่เราต้องการกำลังก็ใช้โคได้ใช้ช้างบางทีมันใหญ่ไปเอาโคนี่ขนาดทัดรัดกำลังดีก็เหมาะสมอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยหยุดเดินหน้าเอ้ารับแอกรับคานรับของมันสลัดออกมันทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเขาจึงต้องฝึกโคด้วยการฝึกโคฝึกม้าฝึกช้างพวกนี้ใช้คำว่าธรรมะเลยคือต้องมาข่มมันต้องปรับมันไอ้ตรงที่มันแบบโผล่มาไม่ดีเป็นความพยศความเสพติดดิ้นรนเนี่ยต้องปรับมันต้องแก้มันมาฟังนึกถึงช้างนึกถึงม้านึกถึงโคบางคนอาจจะนึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอาสัตว์เลี้ยงของเรานี่ก็ได้สัตว์เลี้ยงคือหมาแมวอ่ะที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านนี่นะบางคนเลี้ยงแมวหลายตัวเลี้ยงหมาหลายตัวจะรู้ว่ามันก็มีบุคลิกของมันเนื้อสัตว์แต่ละตัวละตัวหมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบุคลิกมันไม่เหมือนกันบางตัวดีฝึกได้บางตัวฝึกไม่ได้ข้อนี้บางตัวต้องฝึกยากหน่อยบางตัวฝึกง่ายหน่อยจะให้เข้าไปเข้าห้องน้ำอย่างแมวเนี้ยต้องฝึกเขานะไอการข่มเขาเนี้ยจากนิสัยที่ไม่ดีข่มออกมานี่คือธรรมะฝึกนิสัยใหม่แมวเนี่ยจับเขาไปเข้าห้องน้ำ 2-3 ครั้งเดี๋ยวเขาเข้าไปเองแต่ต้องทำให้เขาดูต้องฝึกให้ดูต้องทำให้เห็นการฝึกสัตว์พวกนี้มันต้องทำให้เห็นถ้าเห็นตัวอย่างไม่ดีมันก็ทำไม่ดีนะก็มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงช้างช้างนี่มีลักษณะสง่างามมากเลยแต่เดินขากระเพกเอาโถเสียอยู่อย่างเดียวดูไปดูมาที่เดินขากระเพกนี่เพราะอะไรเพราะว่าควานช้างขากระเพกเขาก็เดินกระเพกกระเพกนี่ช้างเห็นก็เลยทำตามเอ้าผมเปลี่ยนควานช้างใหม่ให้ไปอยู่ควานช้างที่เดินตรงๆมันก็เดินตรงขึ้นมาได้นะก็ไปทำตัวอย่างให้เห็นไม่ต้องพูดถึงช้างหรอกท่านผู้ฟังเอาลูกเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่มีลูกอ่ะเวลาเราพูดอะไรทำอะไรนี่เด็กมันดูนะดูเสร็จแล้วเป็นไงมันเรียนแบบไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะท่าทางดูจากไหนใครเป็นต้นแบบมันเรียนแบบได้ดีนี่คือการฝึกฝนธรรมฟังคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะยังหมายถึงการภาวนาธรรมฟังภาวนาก็คือการพัฒนาเรื่องภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งหมายถึงการทำให้เจริญแต่แปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือการพัฒนาคุณจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการพัฒนาภาวนาจึงเป็นการพัฒนาภาวนาจึงเป็นการฝึกฝนการฝึกบางอย่างก็ต้องใช้วิธีรุนแรงการฝึกบางครั้งก็ใช้วิธีละมุนละม่อมเป็นอย่างที่นายเกสีคนฝึกม้าได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงเหมือนกันท่านผู้ฟังว่าการฝึกในพระพุทธศาสนานี่บางทีต้องละมุนละม่อมบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงวิธีรุนแรงของพระพุทธเจ้าคือการชี้ให้เห็นโทษว่าสิ่งนี้ที่ว่าไม่ดีเป็นอกุศลไม่ควรทำเนี่ยนะเรารู้มาแล้วจากตรงสัจจานี่ถ้าทำนะมันจะมีโทษอย่างนี้นี่คือให้เห็นความรุนแรงของสิ่งที่ว่าถ้าเราทำไปแล้วไม่ดียังไงส่วนวิธีละมุนละม่อมคือชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นกุศลควรทำไม่ควรเว้นที่เรารู้แล้วจากตรงที่มีสัจจะนี่นะถ้าทำแล้วมันจะมีอานิสงส์มีประโยชน์มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตอย่างนี้อย่างนี้นี่คือการฝึกแบบละมุนละม่อมในการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนจากตรงไม่ดีมาเป็นที่ดีบางทีมันยากนี่มันต้องแบบฝึกมันต้องฝืนตรงนี้คือธรรมะคือการข่มบังคับใจการดัดนิสัยของตนเองทุกวันนะท่านฟังเราทำตรงไหนไม่ดีเราแก้ตรงไหนไม่ดีเราปรับปรุงเอาทุก

0: วันละแค่หนึ่งอย่างเอาทุกวันละหนึ่งอย่างสองวันเป็นสองอย่างเจ็ดวันเป็นเจ็ดอย่างหนึ่งปีเป็น300กว่าอย่างนะดูฟังสิบปีมัน 3-4,000 นู่นนะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาความดีของเราอย่าไปด้อยค่าความดีแม้แค่นิดเดียวคิดว่านิดหน่อยไม่ดีไม่เป็นไรแต่การฝึกข่มบังคับนี่ดูฟังมันจะทำให้มีผลมากขึ้นมาได้มันเป็นความเสียดายทุกฝั่งท่านเคยเตือนไว้พระพุทธเจ้าพูดถึงช้างหรือม้าที่ว่าน่าจะฝึกได้แต่ยังฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนนี่แม่เสียดายไม่แต่ว่าถ้าฝึกเสร็จแล้วใช้งานได้ดีดีมากช้างตัวนี้ม้าตัวนี้มันเปรียบเทียบมากับคนเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมนี่ฝึกได้ทุกคนนะคือต่อให้ไม่ได้ฟังประจำก็ตามคือคนที่ฝึกไม่ได้ก่อนคือใครก่อนคือคนที่ทำอนันตริยกรรมแล้วหมายถึงคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดไปแล้วเนี่ยพวกนี้ฝึกไม่ได้จะมาฝึกก็จะไม่ได้ต่อให้พยายามฝึกแค่ไหนก็ไม่ได้ต้องไปกลับตัวในอเวจีมหานรกก่อนแล้วค่อยกลับมาฝึกแต่คนที่ถ้าไม่เคยทำอนันตริยกรรมในชาติปัจจุบันนี้หรือเคยอาจจะทำมาแล้วแล้วก็หลุดพ้นมาแล้วผ่านรับกรรมมาแล้วตอนนี้ฝึกได้ทุกคนฟันธงให้ฝึกได้แล้วได้ผลดีออกมาแน่นอนดีขึ้นทุกคนดีขึ้นจนถึงระดับไหนระดับที่ท่านบอกเอาไว้ก็ดูเรื่องของความทุกข์ที่มันจะหลุดพ้นออกไปถ้าพ้นทุกข์น้อยที่สุดนั่นคือโสดาบันคำว่าน้อยที่สุดนี่ก็เยอะแล้วนะท่านผู้ฟังเพราะว่าความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยเทียบกับที่เหลืออยู่คือเศษดินที่ติดปลายเล็บความทุกข์เนี่ยมันพ้นออกไปมากเหลืออยู่นิดเดียวนี่คือน้อยที่สุดนะท่านผู้ฟังคือโสดาบันถัดขึ้นมาก็เป็นสกทาคามีอนาคามีจนกระทั่งดีที่สุดนั่นคือเป็นพระอรหันต์คุณสามารถบรรลุได้ระหว่างระดับพ้นจากความทุกข์เนี่ยมาเป็นตัวเกณฑ์วัดก็ได้หรือสำหรับคนที่เป็นโพธิสัตว์อาจจะเป็นโพธิสัตว์ในชาติต่อๆไปเขาก็ยังดีขึ้นมาได้มีคุณธรรมอื่นๆที่จะบำเพ็ญบารมีมีความแก่กล้าขึ้นสำหรับเป็นโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอนุโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์หรือว่าสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็ตามพวกนี้ฝึกได้หมดฝึกเปลี่ยนแปลงจากเป็นมาดีเป็นกุศลได้จนถึงเกณฑ์ต่างๆได้เอาถ้าเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าให้ไว้เมื่อสักครู่คืออนุพุทโธอนุพุทโธก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ฝึกในใช้เวลาเท่าไหร่มันจะอยู่ข้อต่อๆไปด้วยนะคือเรื่องขันติเรื่องจาคะแล้วถ้าเรามีการบ่มอินทรีย์อาศัยปัจจัยเหล่านั้นการบรรลุธรรมเนี่ยรู้ฟังคือถ้าเกณฑ์ยาวไปเลยเนี่ยนะบางคนนี่ก็ข้ามภพข้ามชาติละเป็นอสงไขยถ้ากรณีของความเป็นพระพุทธเจ้านะเกณฑ์ที่ท่านได้ไว้เนี่ยจะมี4อสงไขยแสนมหากาบหรือก่อนนั้นที่ยังไม่พยากรณ์อีก20นี่นี่คือพระพุทธเจ้าถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลดมาเหลือ2อสงไขยถ้าเป็นเอตทัคคะเป็นอัครสาวกชั้นเลิศก็เหลือ1อสงไขยความยาวนานนะระหว่างมันยาวอยู่นะอสงไขย1เนี่ยนำไม่ได้เลยล่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองได้นำเรื่องของอนัมมัตตคะมาให้ท่านฟังในช่วงกลางพระสูตรเทียบความยาวของ1กับนิ้วมันนานเท่าไหร่อสงไขยมันนานไปกว่านั้นอีกท่านฟังอย่างไรก็ตามที่ว่า1อสงไขย1อสงไขยเนี่ยนี่คือสำหรับอัครสาวกหมายถึงสาวกที่ชั้นเลิศๆที่จะตามพระพุทธเจ้าไปแต่ถ้าเป็นอนุพุทโธทั่วไปที่ไม่ได้ว่าต้องเป็นสีติมหาสาวก80เนี่ยเกณฑ์ที่ว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยนะท่านเคยบอกไว้ว่า7ปีพระเจ้าในชาตินี้นะ7ปีแต่ถ้าทำจริงๆเลยจริงๆเนี่ย7ปีก็อาจจะไม่ถึงก็ได้1ปีก็ยังมี คนที่บรรลุได้ใน1ปีมีแต่ถ้าทำจริงๆนะจริงๆเลยนะการฝึกฝนเนี่ยเอา7เดือนก็ได้อยู่นะไม่ถึงปีหรอกไม่ถึงปีก็ได้7เดือนนี่มีอยู่ที่เขาทำแล้วเขาได้แต่ทำจริงๆทีนี้ถ้าทำจริงๆจริงๆเลยฝึกฝนแบบเต็มที่เลยข่มบังคับใจอะไรไม่ดีแก้ไขเนี่ย7วันก็มีนะ7วันนี่จาก7เดือนนี่ไม่ใช่แล้วพวกที่บรรลุภายใน7วันนี่ก็มีถ้าทำจริงๆจริงๆเนี่ยอย่าว่า7วันเลยเอาจริงๆเลยเนี่ย5วัน3วัน1วันหรือบอกคืนนี้บรรลุพรุ่งนี้บอกวันนี้บรรลุตอนกลางคืนหรือบอกตอนนี้บรรลุตอนนี้ทำจริงๆก็มีนี่คือท่านให้เกณฑ์ในเรื่องของเวลาในการฝึกฝนเอาไว้นะท่านผู้ฟังว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราทำขอให้ทำขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตเราดีขึ้นมาได้แน่นอนถึงจุดถึงเกณฑ์มันก็ค่อยเป็นไปในประการที่สองเรื่องของการข่มบังคับใจคือธรรมะการฝึกฝนส่วนประการที่สามก็จะเกี่ยวข้องกันทุกฝั่งนั่นคือขันติหมายถึงความอดทนอดทนไม่ใช่เก็บกดอยากจะพูดประเด็นนี้ก่อนบางคนคิดว่าแบบฉันต้องอดทนอยู่กับไอ้หมอนี่ไอ้คนนี้เป็นท็อกซิกในที่ทำงานในครอบครัวในกลุ่มนี้ตัวตึงเลยเนี่ยต้องเรียกหมอนวดมานวดให้มันหย่อนบ้างไปนู่นแล้วพอเราอยู่กับคนประเภทนี้เราก็เก็บอารมณ์โกรธเอาไว้แบบไม่พอใจก็ท่านบอกว่าให้มีสัจจะงั้นปากเราอย่าด่าก็เลยเอาเงียบๆไว้แต่ว่าจิตใจก็เลยกรุกรุ่นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขันตินะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เรียกเก็บกดเก็บกดกับขันติเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยขันติคืออะไรก่อนตะบวงคือลักษณะที่เราทนได้อยู่ได้ข้าพเจ้าเคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่าอดทนคือทุกสิ่งเล่มนั้นเนี่ยอธิบายไว้อย่างดีเลยตะบวงที่เคยนำมาแจกให้ในช่วงปีก่อนๆ นู้นนะหนึ่งในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความอดทนเนี่ยคือลักษณะที่เราอยู่ในที่มันมีผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามเอาในที่นี้จะเจาะมาในผัสสะที่ไม่น่าพอใจแล้วกันเช่นเราเจอคนท็อกซิกนี้เป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยทนได้นี่ทนนี่คือไม่ให้จิตเราไปทางอกุศลต่อให้อยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ตามอกุศลนี่มีอะไรบ้างหรือสิ่งที่พอใจด้วยนะอกุศลมีอะไรบ้างมันมีสามทางสมมติเราอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจล่ะแล้วเราจิตมันออกไปทางอกุศลคือไม่พอใจเกลียดโกรธขับแค้นนี่คือคุณไม่ได้อดทนล่ะจิตคุณออกไปทางอกุศลพอจิตออกไปอย่างนี้บางทีมันก็เลยไปหาอะไรกินดีกว่าคือความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องคนอย่างเดียวบางทีเรื่องของเรื่องงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องรัฐบาลเรื่องอากาศเรื่องดินฟ้าโอ้ยจิปาถะพอไม่พอใจแล้วโกรธขัดเคืองแล้วนี่ก็ไม่ได้อดทนใช่ไหมจิตมันหลุดออกไปทางอกุศลนะคือความโกรธความขับแค้นก็เลยไปหาอะไรที่มันจะแบบว่าให้ชุ่มชื่นใจแล้วก็กินบ้างเที่ยวบ้างเล่นโซเชียลบ้างไถฟีดบ้างเขี่ยมือถือเล่นเกมอะไรที่มันจะให้มันเพลินๆบันเทิงบันเทิงไปนี่ไม่ได้อดทนอีกนี่ออกไปทางกามอีกพอจิตของเราท่านผู้ฟังไม่ได้มีขันติเนี่ยมันไหลออกไปทางไม่พอใจนั่นคือปฏิฆานุสัยเกิดแล้วอนุสัยนี่คือกิเลสนั่นเองนะกิเลสในทางปฏิฆาความขัดเคืองปฏิฆาแปลว่าขัดเคืองกิเลสพวกนี้ออกมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มนี่จิตเราเนี่ยเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงเพราะว่าอาสวะหมายถึงการที่มันจะมาหุ้มจิตให้จิตเราเนี่ยมีความขัดเคืองเวลามีการตอบสนองอะไรในภายหลังมันสร้างเป็นนิสัยแล้วเลยเป็นความขัดเคืองนี่คือไม่มีขันติทีนี้พอจิตเราออกไปทางเพลิดเพลินสนุกสนานก็จะแบบให้มันชุ่มชื่นใจบ้างอ่ะไม่ได้มาเครียดอยู่ตลอดเวลาไปกินบ้างกินแล้วเป็นไงกินก็กินหวานหวานกินแป้งแป้งกินอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดกินอะไรที่เป็นโปรเซสฟู้ดง่ายง่ายสะดวกสะดวก สุขภาพแย่อีกหรือบางทีไปเขี่ยมือถือไถโซเชียลเล่นดูบุ๊กเฟซดูต็อกติ๊กมันเป็นการเอาโดพามีนห่วยๆเข้าไปในร่างกายให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานไปอันนี้ก็มีราคานุสัยเกิดขึ้นเป็นการสร้างนิสัยแบบใหม่ที่ไม่เข้าท่าเลยทำให้เราแบบมีบุคลิกที่แย่หลังก็โก่งคอก็ตกความสัมพันธ์ยังแย่ลงเพราะว่าไปเกี่ยแต่มือถืออุปนิสัยใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นราคานุสัยอนุสัยนะต้องฟังหมายถึงสิ่งนอนเนื่องที่มันเคลือบอยู่ที่ผิวจิตนิสัยที่ไม่ดีในการที่จะน้อมไปในทางราคะก็เกิดขึ้นอีกพอเราไม่ได้อดทนจิตไหลออกไปทางโทสะมีปฏิกานุสัยพอเราไม่อดทนจิตไหลออกไปทางหาความสุขนั่นก็เป็นราคานุสัยเรายิ่งทำไมรู้เรื่องไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เป็นอวิชชานุสัยอวิชชาคือความไม่รู้อนุสัยคือเรื่องนองเนื่องที่อยู่ในจิตมันก็ครอบงำจิตเข้าไปอีกนี่คือไม่มีขันติเลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะจิตไหลออกไปทางอกุศลทั้งสิ้นเลยก็พอเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจจิตมันก็ออกไปอย่างนี้ที่คือเป็นทั้งเก็บกดทั้งซื่อบื้อทั้งทำอะไรไม่เป็นทั้งเป็นไปในทางกามอีกอันนี้คือไม่มีขันตินั่นคือมันแตกออกแล้วเป็นขันแตกจิตแตกออกไปทางราคะโทสะโมหะไงแต่ขันติหมายถึงความที่คุณจะทนในที่นี้ภาษาไทยมันอาจจะกำกวมนะท่านผู้ฟังทำไมฉันต้องทนด้วยใช่ไหมล่ะฉันไม่ทนแล้วฉันก็ออกไปเลยอ่ะออกไปเลยก็คือราคะโทสะโมหะนี่อย่าให้มันออกไปอย่างนั้นแต่ไม่ไงอดทนก่อนอดทนยังไงอ่ะอย่าให้จิตออกไปทางอกุศลทำยังไงนะต้องอยู่กับมันก่อนทำยังไงอีกต้องแยกแยะด้วยการที่เราจะต้องอยู่กับมันก่อนแล้วแยกแยะออกหาอะไรอ่ะหาความจริงไงท่านผู้ฟังสัจจะความจริงอยู่ตรงไหนสัจจะความจริงนี่คืออะไรนะคือการที่เราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเว้นอะไรทำอะไรดีไม่ดีอะไรเป็นกุศลอกุศลแยกแยะตรงนี้ต้องมีสตินะขันติจึงต้องประกอบด้วยสติด้วยสมมติปัสสาวะที่ไม่น่าพอใจมากระทบบึ้มแล้วเราก็แบบปริแตกเลยนี่คือขันแตกเลยไหมจะแตกออกมาเป็นคำพูดหรือจะแตกออกทางใจเป็นโทสะเป็นความขัดเคืองหยุดก่อนขันติอย่าเพิ่งแตกการที่เราต้องทนอยู่ตรงนี้แหละนั่นน่ะขันติกันแล้วตรงนั้นเลยข้าพเจ้าจะใช้คำว่าขันตินะจะไม่ใช่คำว่าอดทนแล้วมันจะกำกวมใช้คำว่าขันติอยู่ตรงนั้นก่อนสติต้องมาเลยสติมาแล้วไงแยกแยะแยกอะไรเราไม่ได้ว่าจะแยกสิ่งของนั้นออกเป็นอะตอมออกเป็นสีขาวสีแดงไม่ใช่เราแยกอกุศลออกจากจิตของเราขันตินะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นใช่ไหมแล้วเราแยกออกโอ้นี่คือแค่การรับรู้การรับรู้เนี่ยคือวิญญาณเฉยไม่ได้มีความพอใจไม่พอใจอยู่ในนั้นแยกความพอใจไม่พอใจในที่คือไม่พอใจนั่นแหละออกจะแยกออกได้ไงมันต้องดูดิดูอยู่ให้มันชัดๆมันถึงจะแยกออกได้ถ้าเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปื๊ดเลยเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกทุกฝังมันเร็วเกินไปคือจิตเราไปตามอกุศลแล้วจิตเนี่ยมันต้องมีที่อยู่มันต้องมีที่ไปเพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ยที่ว่าถ้าช่วงที่คุณจะแยกอกุศลออกได้นี่แหละคือเวลาที่เราต้องอดทนอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าเราแยกออกปึ้งเนี่ยอกุศลแบบไม่มีในจิตเราชิวเลยไม่ได้ว่าจะต้องทุกข์อะไรก็ร้อนก็ร้อนก็อยู่ได้ถูกด่าก็ถูกด่าก็อยู่ได้ขันติไม่ใช่โมหะนะเพราะอะไรนะเพราะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยตะกี้พูดถึงสติใช่ไหมสติแยกแยะออกปึ้งเนี่ยเราจะต้องช่วงเวลาเนี่ยถ้าเร็วก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าช้าก็หลายวันหน่อยแต่บางคนอาจจะแบบว่ากว่าจะวางเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องโอ้สามวันนู่นน่ะเขาด่าเนี่ยสามวันเราถึงจะค่อยแบบเย็นๆลงได้ แต่ถ้าบอกว่าช้ามากๆเลยเนี่ยก็อยู่กับความทุกข์นั้นอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ยังอดทนอยู่ได้ยังขันติอยู่ได้อันนี้คือดีใช่ไหมเพราะว่าเขายังมีการพยายามสังเกตมีความเพียรมีสติได้ยังไม่ให้จิตมันออกไปในทางอกุศลแต่ถ้าแบบอยู่นานๆไปแล้วสติเราพลังลดลงแตกออกเนี่ยนะกลายเป็นเก็บกดนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องทบทวนเหล่านั้นปล่อยวางไม่ได้บึ้มออกมาโอ้บางทีก็ครอบครัวแตกพังเหมือนกันเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยต้องมีสติแล้วใช่ไหมต้องมีปัญญาด้วยปัญญาในการที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมาจากสัจจะตรงนี้สัจจะที่อยู่ในข้อแรกนั้นน่ะมาช่วยหนุนขันติในข้อนี้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นคนนี้ควรคบคนนี้ไม่ควรคบที่นี้ควรไปไม่ควรไปสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำเรารู้เนี่ยคือปัญญาแล้วมีปัสสาที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจเราก็อยู่กับมันได้นี่คือขันติจิตอยู่ตรงไหนถ้ามีทุกขเวทนาทางกายจิตเขาจะไม่ได้ออกไปในทางที่ขัดเคืองขุ่นมัวไม่ก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปัสสาที่ไม่น่าพอใจก็ทนอยู่ได้ไงหรือคุณปล่อยวางในทางใจได้กายมันเจ็บอยู่อันนี้ธรรมดาเพราะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีน่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังป่วยจนกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกอ่ะถ่ายเป็นเลือดอ่ะถ่ายใส่กระโถนเอาไปล้างเขาก็เปลี่ยนใบใหม่มาให้อย่างเงี้ยท่านก็เป็นจนพระอานนท์นี่โอ้ยกย่องว่าท่านมีขันติมากเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายมีมากแต่จิตของท่านเนี่ยไม่ได้ออกไปในทางที่ว่าโกรธขัดเคืองไม่พอใจนั่นคือไม่เกิดปฏิกานุสัยคือทนอยู่กับทุกขเวทนานั้นได้หรือไม่ได้ออกไปหาความสุขอย่างอื่นๆเช่นต้องไถโซเชียลต้องกินอาหารคือไม่ออกไปในทางที่มีราคานุสัยแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจสถานการณ์ว่าโอเคฉันต้องอดทนอยู่ตรงนี้ไม่บ่นไม่ว่าจิตก็ไม่ออกไปในทางอวิชชานุสัยคือความไม่รู้ที่จะมาพอกปูนในจิตเพราะว่ามีความอดทนนะบุฟังอดทนจึงไม่ใช่เก็บกดแต่มีที่อยู่ให้จิตไม่ให้จิตมันออกไปในทางที่เป็นอกุศลเหล่านั้นการอยู่ตรงนั้นกับภาษาอย่างนั้นเข้าใจสถานการณ์คือมีวิชาหาความสุขอย่างอื่นแทนกามนั่นคือความสุขในภายในจิตใจมีเมตตาไม่โกรธไม่เคืองมีอุเบกขาได้นั่นคือขันติท่านผู้ฟังอุเบกขาทำให้จิตของเราไม่ออกไปในทางหาความขัดเคืองปฏิฆะมีความสุขในภายในจากสมาธิทำให้จิตของเราไม่ออกไปหาความสุขทางกามเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นวิชาความรู้นี่คือขันติเอามาใช้กับการเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจละหนึ่งยังสามารถใช้กับภาษาที่น่าพอใจก็ด้วยนะทุกฝั่งคือบางคนจะคิดว่าภาษาที่น่าพอใจเราไม่ต้องมีขันติอยู่ชิวๆสบายโน no, นั่นแตกแล้วแตกแล้วจิตแตกออกไปทางอะไรราคะไงกำหนัดเพลิดเพลินยินดีเป็นราคานุสัยเกิดแล้วผิดต้องมีขันติเพราะว่าถ้าจิตเราออกไปในทางเป็นอกุศลเราเกิดสิ่งนั้นมันหายไปเราจะเครื่องดันดีเราจะให้จิตไม่ออกไปในทางนั้นต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของผัสสะที่น่าพอใจที่หมายกระทบก็มีสุขโอเคแต่สุขนี้ก็ไม่เที่ยงนะพอเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บจิตเนี่ยมีวิชชาจิตจะไม่ออกไปในทางเกิดอวิชชานุสัยแล้วหาความสุขอย่างอื่นในภายในแทนจิตก็จะไม่ออกไปในทางราคานุสัยจากภาษาที่น่าพอใจเป็นตาเป็นหูมากระทบแต่ว่ามีความสุขในภายในเพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นๆหาความสุขนี้แทนจิตที่ไม่ออกไปในทางขัดเคืองก็เพราะมีขันติอดทนไว้อดทนอยู่กับภาษาที่น่าพอใจก็ได้อดทนอยู่กับภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ได้ขันตินี่คือตรงนี้ท่านผู้ฟังขันติทนทานไม่หวั่นไหวเข้มแข็งไม่ท้อถอยไม่แตกออกไปในทางที่เป็นอกุศล มันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการฝึกฝนนะท่านฟังการฝึกฝนนี่คุณต้องมีขันติอย่างอะไรที่เราทำไม่ได้ทำไม่เป็นอย่างเช่นเรียนภาษาอย่างข้าพเจ้าเรียนภาษาบาลีเนี่ยบางศัพท์นี่ไม่เข้าใจเลยแต่ต้องทนอยู่กับมันนะเพราะว่าความเข้าใจมันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงที่เรายังไม่เข้าใจแต่คุณต้องทนอยู่สักพักนึงจนกระทั่งคุณทำได้ขึ้นมาเราฝึกทักษะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเล่นดนตรีคุณจับไวโอลินขึ้นมาครั้งแรกคุณดีดนิ้วลงไปที่เปียโนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเพลงหรือเปล่าล่ะไม่มันมือมันติดขัดขัดคอมันเก้ๆกังๆแต่ทุกคนอยู่กับมันนะเพราะว่าถ้าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกนี่คือแตกแล้วทิ้งแล้วไม่เล่นแล้วแต่ว่าทนอยู่กับมันจนเราทำเป็นทนอยู่มันเราจนทำได้ในการฝึกฝนเนี่ยมันจะต้องมีขันติไงทุกฝังเพราะไอ้ตรงที่เราไม่เป็นความเป็นได้ความทำได้มันจะเกิดตรงนั้นหลักการเดียวกันทุกฝังอะไรที่เรายังปล่อยวางไม่ได้อะไรที่เรายังไม่เข้าใจอะไรที่เรายังไม่รู้คุณจ่อกับมันอยู่คุณไม่รู้เลยคุณจ่อกับมันคุณยังปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมจ่อกับมันคุณยังไม่เข้าใจมันจ่อกับมันเข้าไปมันทำไมเป็นอย่างนี้นั่นขันติขันติตั้งเอาไว้ไอ้ตรงจุดที่เราไม่รู้ด้วยปัญญาด้วยความเพียรด้วยใดๆที่เราสั่งสมมามันจะให้เกิดความรู้ขึ้นตรงนั้นมันจะให้เกิดความเข้าใจขึ้นตรงนั้นปัญญาบ่มความเพียรบารมีต่างๆมันจะไม่เกิดการปล่อยวางได้ตรงนั้นก็ต้องอื่นคุณปล่อยวางได้แล้วอ่ะก็ต้องอื่นคุณเข้าใจแล้วอ่ะก็ต้องอื่นคุณทำได้แล้วอ่ะก็จะทำได้แล้วมันจะไปทำอะไรได้อีกมันก็อาจจะพัฒนาได้ตรงนั้นตรงนี้แต่คุณก็ต้องจ่อไปอยู่ดีตรงที่จุดที่เราจะพัฒนาใช่ไหมหลักการเดียวกันดูว่าหลักการเดียวกันใช้ขันติตั้งใจอยู่ตรงนั้นไม่ท้อถอยจะทำความรู้ความเข้าใจใดๆการพัฒนาใดๆให้เกิดขึ้นได้นั่นคือประการที่3แต่มาประการที่4นั่นคือเรื่องของจาคะหมายถึงการสละออกการให้การที่จะแบ่งปันคำนี้เขาจึงเอาไปใส่ในคำว่าบริจาคไงซึ่งคำว่าบริจาคะนี่ก็คือหมายถึงการให้สิ่งรอบๆอื่นๆนอกตัวเราพระพุทธเจ้าให้ในยะไว้สองอย่างดูฟังคือบริจาครอบๆที่เป็นสิ่งของรอบตัวเราก็ได้หรือสละออกในลักษณะที่เป็นทางจิตใจก็มีสละออกทางจิตใจนี่คืออะไรยกตัวอย่างเช่นมาถ้าเราให้สิ่งของอันใดอันหนึ่งคนอื่นไปใช่ไหมคือให้ก็คือสละสิทธิ์ไปแล้วคือไม่ไปเอาคืนให้แล้วคือให้เลยให้ในทางจิตใจที่เป็นไปในทางนามนั่นคือการสละกิเลสนั่นเองตั้งหวังสละกิเลสเนี่ยคือการจาคะอย่างหนึ่งนะและในยะไว้เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกบริจาคออกให้ออกสละออกจากสิ่งภายนอกเนี่ยนี่ไม่เอาก็ได้อันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาสละออกสละออกสละออกนี่เป็นของฉันอยู่เนี่ยฉันสละออกมันก็จะเป็นพลังเป็นกล้ามเนื้อเป็นความเคยชินแบบหนึ่งในที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราจะทำให้เวลาเราจะสละอะไรในช่องทางใจมันจะสละง่ายยกตัวอย่างเช่นอาวุธมีดปืนอย่างเงี้ยนะบางคนใช้เป็นฉันจะใช้กับคนนี้ฉันไม่ใช้ก็แล้วกันการที่บอกเราจะใช้ปืนใช้มีดใช้ท่อนไม้เนี่ยไม่ใช้แล้วกันหยิบขึ้นมาแล้วจะหวดเข้าอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างสละออกนี่คือจาค่าอย่างหนึ่งนะหรือคำด่าก็ได้อะสมมติคนเนี้ยทำให้เราไม่พอใจมากๆหรือมันทำไมเป็นอย่างนี้ขับรถปาดหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะจะเอาคำพูดเนี่ยออกมาปรารภบิดามารดาของเขาอย่างเงี้ยคือจะด่าพ่อด่าแม่ก็บางอันเถอะจะพูดเอาไว้นี่ปุ๊บไม่เอาแล้วกันสละออกสละออกได้นะสละคือจากครับคำพูดไม่ดีไม่ใช่หรือต่อมาอีกนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจกัลยาณมิตรเป็นคนเลี้ยงยากสละออกนี่คือจาคะนะตำรวจกำจัดความเห็นผิดละกิเลสคือการธรรมะเนี่ยมันเป็นการสั่งสมสิ่งดีๆใช่ไหมเป็นการพัฒนาสิ่งดีๆแต่ถ้าเราพัฒนาสิ่งดีๆแล้วก็เอาสิ่งชั่วๆ เก็บไว้อีกเพิ่มขึ้นอีกเอาไม่ได้ต้องจาคะออกธรรมะต้องมีจาคะด้วยสละออกสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราคือในยะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นอกจากการบริจาคให้สิ่งของใดๆแล้วด้วยยังรวมถึงในช่องทางใจธรรมะ4ประการนี้ท่านผู้ฟังคือกัลยาณธรรมมีความหมายลึกซึ้งที่เป็นบทธรรมะทำให้จิตใจของคนที่กักกระแบบคิดเบียดเบียนอย่างอารวกายักษ์ฟังแล้วเนี่ยเกิดความซาบซึ้งเกิดความนุ่มนวลปล่อยได้อาวุธต่างๆที่ใช้วางลงมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่มีปลดล็อกได้มอบคืนชีวิตคือหัตถกอุบาสกให้เราได้มาศึกษาธรรมะข้อนี้ในการที่จะให้มีกัลยาณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นคือสัจจะธรรมะขันติและจาคะดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: วันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ
8: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าในวันนี้จะจัดการประชุมผ่านระบบซูมมีตติ้งชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโดยเน้นย้ำ2วัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่โดยให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ MCGIS มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนฤมลอุดมพรรายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือ K9 ออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลอง ครบรอบ2ปีหมูเด้งภายในงาน Happy เด้ง Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
9: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันเช่นเคยวันพุธที่8กรกฎาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกหลายเรื่องใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานแล้วมาเติมเช้านี้ลดเกือบ3บาทเลยนะ2บาทกว่า
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพี่น้อยแล้วก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไปเร่งที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการลดราคาน้ำมันเมื่อวานนี้แล้วพอจบการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็รับลูกของท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ทันทีเลยนะ
1: ทันทีเลยนะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวันที่เดือนก็รอข่าวอยู่นะว่าเอ๊
0: ะ
1: ผลการประชุมจะอย่างไรแต่ก็สักประมาณ6โมงเย็นก็มีสายส่งมาแล้วล่ะว่าที่ประชุมเนี่ยเขาก็สรุปกันตอนนี้ก็รอข่าวอย่างเป็นทางการที่แพร่หลายกันสักนิดนึงนะคะก็คือล่าสุดกบง.เมื่อวานนี้ก็ประกาศลดราคาน้ำมันแล้วปั๊มสรุปปตท.กับบางจากปั๊มขายปลีกก็รับช่วงต่อไปลดราคาเช่นกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบกัน
0: พี่พงษ์นเรศบอกว่าน้ำมันลงแล้วครับดีเลยทำให้นึกถึงตอนที่น้ำมันจะขึ้นใช่ไหมกลางคืนสักไม่เกินสัก2ทุ่มเนี่ยก็รอประกาศกันผู้คนก็จะเตรียมไปเติมน้ำมันไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือลักษณะถ้าย้อนรอยกลับไปน้ำมันสถานการณ์คลี่คลายใช่ไหมคะในส่วนของการสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็ใดๆในสถานการณ์โลกนะคะท่านนายกก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นก็ประกาศเลยก็คือลักษณะตอนที่เหมือนน้ำมันจะขึ้นก็ประมาณนี้แหละพอน้ำมันจะลงก็ประมาณนี้
1: คือถ้าย้อนกลับไปสักช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะมีวิกฤตเรื่องของพลังงานกัน
0: ค่ะ
1: เวลาน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยสักประมาณเย็นๆนะสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแล้วแต่ว่าในช่วงหลังจากที่มีวิกฤตทางด้านของพลังงานเนี่ยก็จะมีสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะมีการประกาศกันเกิดขึ้นมา
0: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็ลุ้นเรื่องของทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ปีนี้ให้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะหลายเสียงก็ออกมาระบุว่าเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกว่ารัฐบาลจะมีโครงการโน่นนี่นั่นพอมีเสียงสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาค NGO เอกชนต่างๆก็ฟังเสียงประชาชนนะคะหลายคนก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลที่เข้าใจการทำงานนะคะในส่วนของราชการด้วยก็เรื่อง Early Retire อีกนะคะมีหลายเรื่องนะวันนี้มีที่จะได้ติดตามกันนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะมาฟังผู้ชม8กรกฎาคม2569แรม9ค่ำเดือน8อีกไม่นานก็จะออกพรรษาใช่ไหมเข้าพรรษา
1: เข้าพรรษา
0: จะออกแล้ว
1: สิ้นเดือนก็จะเป็นมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง2วันติดคือจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษา
0: ค่ะก่อนจะถึงวันนั้นก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงได้มาไล่เรียงกันนะคะขณะที่หลายๆท่านก็ตามข่าวไปกับเราทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชรังชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระช่างเทคนิคของเราก็พี่สายชนนีสั่งนะคะแล้วเราก็ชัยนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันเรื่องดินฟ้าอากาศมาอัปเดตกันหน่อยเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะภาคเหนือแล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาว บาหวีนะครับบาวีนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจากเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนรายงานอากาศเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจมากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้หลายท่านก็ตามเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเดี๋ยวต้องระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารทั่วไปหลายท่านก็บอกว่าเกษตรกรพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานใช้น้ำมันนะคะยิ่งมีข่าวดีว่าน้ำมันราคาลดลงเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเดือนหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อเนื่องด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นะคะท่านนายกก็สั่งการให้รัฐมนตรีพลังงานดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับภาคประชาชนและก็ผู้ประกอบการด้วยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงจัดโครงการนี้เลยไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เมื่อวานนี้พอเสร็จในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีท่านรับลูกนะที
0: ่
1: ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องของการประชุมปรับเรื่องของราคาน้ำมันก็มีการเรียกประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้ผลการประชุมก็มีมตินะคะในการปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยลงทั้งกลุ่มดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินค่ะที
0: ่
1: จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลค่ะก็ปรับลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดก็ปรับราคาลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะซึ่งก็มีผลวันนี้เป็นต้นไปหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยออกมานะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางปตท.แล้วก็บางจากก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกนะคะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ตามที่มติกบน.เนี่ยเขาได้มีการออกมาก็คือแก๊สโซฮอล์ลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรก็มีผลเมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาค่ะ
0: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าน้ำมันลดราคาดีเลยนะคะแล้วก็รายงานกันเข้ามาค่ะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างป้านิแซ่เจียทักทายเรามาด้วยผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าติดตามฟังเราจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับนะคะพี่สุเทพก็มาแล้วพี่พิกุลสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะรับฟังข่าวยามเช้าอยู่ลุงณะก็ฟังอยู่นะคะพี่ยานาโชตพี่สมัยน้องแอลน้องน้อยแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพี่กิติมาแชร์ทุกวันจ้าน้อง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ป้าวันดีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วพี่เอรามพี่รัตตีพี่พระพรึงนะคะหลากหลายมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันหรือบางท่านฟังอยู่ในช่องทางอื่นๆนะคะทางหอกระจายข่าวหรือว่าวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณกันขอบคุณมากส่วนน้องเชียงทูลนี่ผู้ใหญ่ถาวรก็บอกว่าสีสเกตเดอร์ครับ2-3 วันมานี้ที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมคะหลังจากฝนตกมาได้ 2-3 วันใช่ทางอีสานฝนตกก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะแห้งกรอบกลับชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นภาพเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็ฟื้นคืนสู่สภาพอีกครั้งหนึ่ง
0: ช่ป้าพี่ดาวอรุณกับมน้องย่าใสรับฟังชัดเจนค่ะพี่จำลองบอกฟังอยู่วัดเผาเคืองพี่นิตยาอากาศดีจ้าคุณผู้ฟังที่เช้านี้อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่อากาศดีแค่ไหนยังไงบอกเรามาหน่อยเหมือนเราได้แชร์บรรยากาศดีๆจากพื้นที่ผ่านรายการข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะเราก็จะนำมาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตกันหลายๆเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความตกลงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศเดี๋ยวมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียอีก2วันนะ9กับ10กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำคณะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสินค้าประมงซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เปิดเผยถึงภารกิจการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการท่านจะไปมาเลเซียเนี่ย 9-10 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะซึ่งประเด็นหลักในการหารือก็จะเน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งกับปลา
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ตัวท่านแล้วก็ทางนายกมาเลเซียได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การเยือนมาเลเซีย9-10 กรกฎาคมของท่านนายกนะคะก็จะช่วยเปิดทางให้การค้าและส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวของการสอบรับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันหน่อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแต่งตั้งแล้ว 15,000 รายเน
0: ี่
1: ยเขาก็มีการไปตรวจข้อสอบนะ
0: อันนี้กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมา
1: ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ในบัญชีที่เป็นบัญชีต้องสงสัยเนี่ยเขาก็มีการเรียกบรรจุก็คือตามระเบียบแหละพอสอบเสร็จมีการขึ้นบัญชีก็เรียกนะเรียกบรรจุ 15,000 รายแล้วใน 15,000 รายเนี้ยทางคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงก็มีการไปตรวจข้อสอบ 15,000 รายสำหรับบุคคลที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจสอบล่าสุดเองนะครับทางด้านของนายอนุชาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านระบุนะครับว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเองได้มีการสั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการค่ะใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือว่ามีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงเนี่ยจะดำเนินการเพิกถอนการประจุแต่งตั้งแล้วก็จะมีการเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอขบวนการทางศาลนะคะในส่วนของหน่วยงานการตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาทำงานร่วมกันที่จะตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อที่จะไปดูถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในกรณีของการสอบข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและคือตอนนี้อยู่ระหว่างในส่วนของมีบางท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ถูกกล่าวหาทางปปช.เองปปท.เองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าอยู่ระหว่างในส่งการหลบหนีแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความนะเพราะว่าบางคดีเนี่ย10ปีอย่างเช่นยกตัวอย่าง10ปีก็จะหมดอายุความแต่ว่าในลักษณะเช่นนี้อายุความไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็กล่าวต่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทางรัฐบาลนะท่านบอกว่ากลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งที่ทุจริตเนี่ยให้หมดไปในจากระบบราชการซึ่งรัฐบาลก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่ายังไม่มีรัฐบาลไหนที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าชุดนี
0: ้
1: เพราะ เราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นอันนี้ท่านบอกนะคะและท่านบอกว่ารังเกียจเรื่องของการทุจริตอย่างยิ่งโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะชะล้างความสกปรกออกจากระบบราชการให้สิ้นซากซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะคะได้นำเรียนในเบื้องต้นมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้กับการที่จะไปติดตามว่าการตรวจสอบนั้นไปถึงในส่วนตรงไหนกันแล้วค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังใครตามเรื่องของ Early Retire บ้างอ่ะพิมพ์กดเลข8มา
1: เชื่อว่าตามเพราะว่าอย่างเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในระบบเราก็ต้องตามข่าวสารความคืบหน้าที่เกี่ยวกับเราแล้วก็พี่น้องประชาชนในอีกหลายส่วนเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะว่าหลายท่านก็ตามข่าวนี้หนึ่งในนั้นก็คือว่าเอ๊จะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดยังไงบ้างเพราะมีข่าวมาทั้งหลากหลายเรื่องของการRearrange เรื่องของการปรับระบบใหม่ในการรักษาพยาบาลว่าข้าราชการบรรจุใหม่จะเป็นระบบประกันสุขภาพนะคะหรือความคืบหน้าเป็นยังไงกันยายนนี้หรืออย่างไรจะทันไหมหรือว่าต้องปี70หรือเปล่านะคะอ่ะมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวถามก่อนใครตามเรื่องนี้อยู่อ่ะพิมพ์เลข8โอ้โหตามหลายท่านนะพี่วนิดาพี่ดาวอรุณกมลพี่นพพรใครตาม888มาเลยตอง8มาอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือที่เราเรียกว่า Early Retire นะคะเพื่อลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีจะเริ่มนำร่องในกลุ่มข้าราชการพลเรือนภายในปีงบประมาณ2570แล้วก็เล็งปรับระบบรักษาพยาบาลข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้ระบบประกันสุขภาพนะคะเพื่อบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ลุยเลยเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นี่แหละค่ะที่เราเรียกกันสั้นๆไปเร่งศึกษาแนวทางในเรื่องนี้นะคะเรื่องของ Early Retire นี่แหละเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากตอนนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากส่งผลกระทบต่อแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนการดำเนินการดังกล่าวนะคะจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่กับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้ท่านก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะแทนได้ในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกนะคะก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปทางนี้จะไม่มีการบังคับนะคะคือเน้นความสมัครใจแต่จะใช้สิ่งจูงใจและก็พัฒนาทักษะใหม่หรือว่าให้อัพรีสกิลนะคะให้รีสกิลต่างๆเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.นะคะเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบท่านรองนายกยังได้พูดถึงแนวคิดการปรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการนะคะมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนนะคะปกติเราก็เบิกจ่ายตรงเนาะข้าราชการก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า Medical Hub ของประเทศสำหรับข้าราชการระบบเดิมในระบบนะคะข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นก็จะยังคงสิทธิไว้นะคะในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ค่ะนะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวของการบริหารจัดการกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้เชื่อว่าหลายท่านติดตามอย่างแน่นอน
0: ใช่นะเพราะว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องข้าราชการใหม่ก็จะได้นะเริ่มปีอย่างไรอะไรเนี่ยต้องรอรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนส่วนหนึ่งที่หลายท่านก็แสดงความเห็นคุยกันหลังไมค์เนาะประมาณว่าถ้าได้เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์เนี่ยบางท่านมีโปรแกรมมีวางแผนอยากจะลาออกปกติอยู่แล้วก็จะได้เงินส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้เงินก้อนออกไปด้วยเลยนะก็ลอง

0: ที่เรียบร้อยนะคะออกประกาศค่ะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏนะคะว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกได้รับการประกาศผลครบ50เขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะกกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง10เขตเลือกตั้งรวม24คนแล้วเช่นกันสำหรับกกต.ก็ระบุนะคะว่าประกาศผลการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไตร่สวนหรือว่าวินิจฉัยหากมีเหตุอันสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมค่ะ
1: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะเมื่อฟังปปส.ก็มีการออกมาระบุว่าหลังดีเอสไอรับคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเดี๋ยวก็จะมีหารือกันในวันศุกร์นี้นะคะ10กรกฎาคมนี้ในส่วนของความคืบหน้าอื่นๆต่อไปหลังจากที่มีข่าวแอร์โฮสเตสไทยนะคะแอร์โฮสเตสไทยเนี่ยถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียหลังลักลอบขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะคะการสืบสวนต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลในเครือข่ายเป็นลำดับไปนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ตอนนี้ DSI ได้รับเป็นคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติไปต่างประเทศไว้เป็นคดีพิเศษแล้วนะคะก็ย้ำกันว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะประชุมหารือคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งเห็นบอกว่าอยู่ฝั่งสปป.ลาวด้วยนะเป็นกลุ่มผู้โอนเงินแล้วก็เจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ต่อไปนะคะเบื้องต้นตอนนี้ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยเขาพบว่ามี2คนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวการหลักในเครือข่ายนี้ก็เลยเนี่ยในส่วนของเป็นเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษไปแล้วนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นรออยู่รวมไปถึงกรมอนามัยนะคะเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงนี้ละค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะพร้อมๆกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้มสท.จะมีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้ฟรีนะคะที่มสท.เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันพักกันครู่เดียวค่ะติดตามติดข้อร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอน

0: ใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
0: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569 Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โพสต์ข้อมูลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์คริสเตียนดิออร์คัลเจอร์ฟอร์วินเทอร์2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงฉลองพระองค์ชุดเดรสที่ถูกถ่ายทอดความงามผ่านองค์ประกอบของเสื้อผ้าไหมจับเดรสสีดำบริเวณช่วงไหล่และลำตัวสร้างมิติของโครงเสื้อด้วยเส้นพับที่เรียบคมตัดกับกระโปรงผ้าไหมทอลายกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นองค์ประกอบผืนผ้าไหมถูกทอด้วยเทคนิคการจกดอกลอยและปักประดับลูกปัดแก้วสีดำและก็จับเดรปด้านหน้าให้เกิดจังหวะการทิ้งตัวอย่างนุ่มนวลถ่ายทอดความร่วมสมัยผ่านการผสานงานออกแบบเข้ากับคุณค่าของหัตถศิลป์ไทยเป็นผ้าที่ทรงเลือกนำไปตัดเย็บเมื่อครั้งเสด็จงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยทางกรมศิลปากรได้รายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงานและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องของการผลักดัน FTA ไทย EU และดูแลราคาน้ำมันในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ตัวย่อว่าอย่างนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี2เรื่องสำคัญอันได้แก่ข้อแรกคือผลักดัน FTA ไทย EU ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งปัจจุบันนั้นสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายคณะเจรจาไปจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้างต่างๆเพื่อผลักดันการเจรจารอบที่10ครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน2569ให้มันมีความคืบหน้าสูงสุดและข้อที่2คือดูแลราคาน้ำมันในประเทศโดยมอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนและก็เร่งลดภาระค่าครองชีพต้นทุนการขนส่งและการผลิตเมื่อปัจจัยมันเอื้ออำนวยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมที่ชื่อว่า ABAC ชูความร่วมมือรัฐเอกชนผลักดัน Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Advisory Council หรือตัวย่อABAC ครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมอาวานี่พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่า ABAC เป็นกลไกสำคัญของ APEC ที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้โครงการลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและเป็นการขยายโอกาสการลงทุนพร้อมเน้นย้ำอีกว่าเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจมีคุณค่าโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันข้อเสนอจาก ABAC นี่แหละไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพลังงานให้พิจารณาในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมกันด้วยตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรอบที่9มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปี2569กันต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่9ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพิ่มอีก8ประเด็นด้วยกันก็ส่งผลให้ภาพรวมการเจรจาบรรลุผลแล้วประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดแหละครับและเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปีนี้กันต่อไปแล้วความคืบหน้าดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการทำงานอย่างเต็มที่ของทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ครับรวมถึงแรงสนับสนุนทางการเมืองภายหลังจากการหารือในระดับสูงของทั้ง2ฝ่ายแล้วครับทั้งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันเลยครับในการเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจารอบที่10ก็จะมุ่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับและก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นมีการเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อลดรายจ่ายประจำและรองรับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับโดยภาครัฐบาลได้เตรียมปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.ไปเร่งศึกษาแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570นี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับก็ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนแล้วครับทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่ไปกับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้อย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกกันก่อนแล้วครับก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆขยายผลไปยังองค์การมหาชนและฝ่ายความมั่นคงในลำดับต่อไปกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการบังคับแต่จะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่หรือรีสกิลเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของประเทศไทย สำหรับข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เลือกครับตามความสมัครใจคือเลือกได้ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นจะยังคงสิทธิเดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการทลายโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ชื่อว่าบาชิกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังสคบตำรวจและอย.ไปทลายโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบาชิซึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินี่แหละครับโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชินี่แหละครับทางอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปสืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจากการตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่ผลิตณสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยี่ห้อบาชิจำนวน400ขวดด้วยกันและผลิตภัณฑ์ไม่ทราบชื่อลักษณะบรรจุซองอีก 3,000 ซองและยังมีวัตถุดิบ15ถุงบรรจุพันเปล่าฝาแคปซูลอีก5ลังด้วยกันและยังมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องซีลและอุปกรณ์การผลิตอีก6รายการผู้ดูแลสถานที่ก็รับสารภาพเลยครับว่าได้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนนำไปจัดเก็บบรรจุกล่องและกระจายสู่ท้องตลาดนั่นเองครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจค้นนั่นก็คือโกดังเก็บสินค้าเลขที่ 35/9 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่มันไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทรามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิยี่ห้อลิโซยี่ห้อลิด้ายี่ห้อวันเดย์ไดเอทยี่ห้อไอดอนสลิมยี่ห้อเดลล่าเอสยี่ห้อแม็กซ์โกสลิมพลัสอย่างนี้เป็นต้นรวมของกลางแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่า 10,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าก็กว่า3ล้านบาทแล้วครับทางเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดทั้งหลายไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบก็พบแล้วครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ผลเป็นบวกต่อสารไซบูทรามีนเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าพบสารไซบูทรามีนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่มีเลขอย.ก็ขอให้หลีกเลี่ยงทันทีอย่าไปใช้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งไม่ว่าสุขภาพด้านไหนเรื่องอะไรควรตรวจสอบสถานะการอนุญาตผ่านเว็บไซต์อย.ไลน์ก็ที่ SIFDA ไทยหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้และหากพบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางอย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และในช่วงนี้ไปกันที่เรื่องโอกาสทองของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการของการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้คณะผู้แทนจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบงานและโปรแกรมการประชุมอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุเลยครับว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมคู่ขนานของกลุ่ม G7 คือกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่ม G24 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจสู่สายตานานาชาติกันด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วขึ้นรวมถึงการกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งเดิมนี่แหละครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยตลอด35ปีที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะมาฟังคำมาบอกข่าวดีค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทจะจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยน
1: ะคะ
0: ซึ่งในส่วนของมสทนั้นวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมสทท่านก็เชิญชวนนะคะได้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเพราะว่านะคะทราบมาว่านิทรรศการครั้งนี้ได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้นที่พระองค์ยังทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะศึกษาต่อในส่วนของในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทนะคะแล้วก็ครั้นเมื่อส่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะคะรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมสทด้วยที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาเป็นเวลาอย่างดีระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงที่นะคะเปิดให้ประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเดินทางเข้าไปร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะไปกันได้ที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มสทดูกันไปได้นะคะชมกันไปได้ยาวๆเริ่มวันนี้วันแรกจนถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจมสทค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชย